0: เดตช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดนาฬิกาของเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลดัชค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับที
1: ่
2: มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับเรามีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คล
2: ื่นข่าว FM 105ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ต้นเห็นทางไหนก่อนคะพี่ต้น
2: ผมเห็นทาง TikTok เลยนะครับที่เห็นคุณหมู8998989นะครับที่มาทักทายเราทั้ง2คนคุณครูสมพรคุณวิมลกลั่นกสิพรนะครับคุณสุธีรัตน์มิสเตอร์ลุงเกเล ลุงเกเลจะให้หยุดจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองประเทศไทยก็พัฒนานะครับจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองจริงเหรอรถไฟอ่ะหมายถึงคุณรถก็ก็เราก็ย้ายออกไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ที่หัวลำโพงเราก็ไม่มีแล้วแล้วก็คุณเป็นแฟนกันไหมนะครับที่มาทักเราคุณหยงฮังแท้เตียวนะครับแล้วก็คุณยูเซอร์83คุณไดดีวายวีแล้วก็คุณพวงวันแล้วก็อีกหลายๆท่านกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่มาทักทาย
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยค่ะคุณยุทธพงศ์นะคะทักทายมาจากอำเภอเชียงคำพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณ

0: คุณพรศิลป์ค่ะบอกว่ามาจากกระบี่นะคะรวมทั้งคุณกันนภักดิ์จากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยเดี๋ยวก็ตกอีกค่ะสวัสดีคุณปัญจากคุณทันชนกคุณก้องคุณสมบัตินะฮะคุณลอล่าจินค่ะคุณอมือรีคุณอิทธิพรนะคะที่กรุณาแก้คำอ่านออกเสียงบอกว่าออกเสียงว่าเสี่ยวมี่ครับไม่ใช่เสี่ยวมี่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีคุณชวรีจากเชียงใหม่ด้วยนะคะและคุณพงศกิจค่ะ FC คุณธีระบอกว่าคุณธีระเล่าเรื่องในไต้หวันอย่างสนุกมากชอบไต้หวันช่วงนี้เปิดหน้าต่างนอนได้สบายสบายคุณธีระบอกว่าช่วงนี้อากาศอยู่ในราวๆ 19-20 องศาเซลเซียสนะฮะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณเสือคุณอะไรนะบอกว่าคุณอะไรนะบอกว่าจองเรือได้จากเพจไหนคะเดี๋ยวส่งเข้าไปในโพสต์ของ Facebook นี้แล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลอร่าจินด้วยซึ่งบอกว่าความคิดของพี่ต้นเข้าท่าดีค่ะกับการล่องเรือศึกษาดูงานนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
1: ครับผมกับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเรื่องของการเดลิทันดีเฟกเนี่ยเราก็มีอัปเดตข้อมูลทางอาเซียนมาฝากอย่างเร็วๆเลยนะครับตอนนี้มาเลเซียนะครับเขาในวันที่1มิถุนายนนี้เขาจะเริ่มใช้พาสปอร์ตใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วของเดิมเนี่ยพาสปอร์ตของเขาเนี่ยมีอยู่49จุดที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแต่เขาบอกว่ารุ่นใหม่ของเขานี่จะมีถึง94จุดนะครับที่จะทำให้การปลอมแปลงนะครับนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นแม้กระทั่งเขาบอกว่าได้ที่ใช้สำหรับเย็บเล่มเนี่ยก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งแต่ละหน้าแต่ละหน้าของตัวพาสปอร์ตเนี่ยในตัวแผ่นที่เป็นเห็นเราเห็นเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้ผู้ที่จะคิดปลอมแปลงนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของท่านเซเนเตอร์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังว่าICO เขาจะไปจะไปจับใช่ไหมฮะที่รัฐสภาก็นั่นคือวุฒิสมาชิกวาราเดลล่าโรซ่านะครับก็เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในที่ทำงานของตัวเองเพราะว่าตำรวจได้เข้าไปจับในวุฒิสมาชิกในอาคารรัฐสภาวุฒิสมาชิกรัฐสภาไม่ได้นะครับแล้วบอกในที่สุดก็คิดว่าเอ๊ะจะต้องโดนจับหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนวุฒิสมาชิกด้วยกันแอบซ่อนขึ้นรถออกจากรัฐสภาไปตอนนี้หายตัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วไม่สามารถที่จะหาตัวได้นะครับดังนั้นก็ศาลอาญาระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะจับเขาไปดำเนินคดีได้ครับ
0: ค่ะส่วนที่ประเทศเมียนมานะคะและไทยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีความร่วมมือกันนะคะมาประชุมหารือกันที่เชียงใหม่ค่ะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะกับฝ่ายเมียนมาก็คือกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะของเมียนมาค่ะโดยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะคะได้มาพบพูดคุยแล้วก็ประชุมหารือกันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Clear Sky Strategy 2024-2030 นะคะก็คือยุทธศาสตร์ฟ้ากระจ่างนะคะตั้งแต่ปีในช่วงปี2024ถึง2030นะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะร่วมมือกันกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบมลพิษนะคะจากหมอกควันพิษค่ะข้ามพรมแดนนะคะโดยจะแชร์แพลตฟอร์มนะคะที่ตรวจสอบสภาพอากาศร่วมกันนะคะแล้วก็จะแชร์ข้อมูล Big Data เรื่องมลพิษทางอากาศร่วมกันนะคะโดยถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ในภูมิภาคระยะยาวเลยทีเดียวนะคะที่ผ่านมานะคะมีรายงานค่ะว่าเมียนมาเนี่ยสามารถลดจุดที่เรียกกันว่าฮอตสปอตนะคะก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นจุดไฟลุกไหม้ไฟป่าเนี่ยนะคะลงได้ถึง 12% นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าข้อมูลและก็การให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยลดปัญหาจากควันพิษจากไฟป่าข้ามพรมแดนได้ค่ะ
1: ก็อัปเดตข้อมูลต่างๆในอาเซียนครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็มารอเราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรู้ทันดีเฟกต์ถอดบทเรียนหลอกเป็นนายกสิงคโปร์อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกับอาจารย์ครับ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว7โมงครึ่งถึง8โมง

0: วันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเล่านะคะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันดีเฟกต์มากยิ่งขึ้นจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับจำ
2: ค่ะอาจารย์คะคือถ้าพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาหนทางไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะ
4: แน่นอนที่สุดครับจริงๆแล้วผมทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการยักษ์อีกโครงการหนึ่งนะครับได้รับเงินสนับสนุนจาก google.org นะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่า Scam Ready ASEAN Scam Ready ASEAN เนี่ยเราจะรณรงค์นะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนอาเซียน3ล้านคนนะครับใน11ประเทศเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันแล้วก็สามารถป้องกันตนเองจากสแกมเมอร์ได้นะครับซึ่งพอทำเรื่องนี้เนี่ยเราเองก็จะมีข้อมูลเรื่องสแกมใหม่ๆสดๆมาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับก็คือที่สิงคโปร์เองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ครั้งใหญ่นะครับโดยหลอกลวงเงินไปนะครับได้มากถึง130ล้านบาทนะครับจากการหลอกลวงครั้งเดียวนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็ประมาณสัก 4.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเกิดขึ้นเดือนนี้แหละครับพฤษภาคมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาวางแผนมาอย่างดีครับว่าเป้าหมายคือใครนะครับเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอกลวงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงร่ำรวยในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้เป้าหมายเขาสามารถที่จะรู้เลยว่าโอ้คนนี้มีธุรกิจอะไรนะครับคนนี้มีความมั่งคั่งขนาดไหนคนนี้เคยมีความใกล้ชิดกับพนักงานของรัฐของสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำเขาเรียกว่าเป็น highly personalized scam นะครับก็คือสแกมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับหลอกบุคคลนี้ซึ่งเป้าหมายจะต้องมีความมั่งคั่งสูงเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับวิธีการก็คืออยู่ดีๆบุคคลคนนี้ก็ได้รับข้อความผ่าน WhatsApp ครับคล้ายๆ LINE ที่คนไทยใช้กันเยอะๆนะครับโดย WhatsApp อันนี้อ้างว่ามาจากนายหว่องฮงควนนะครับหว่องฮงควนคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี WhatsApp มาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์กำลังจะเชิญกลุ่มนักธุรกิจนะครับเพื่อที่จะประชุมด่วนหารือเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตนะครับของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับโดยการประชุมออนไลน์เนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากวอทช์แอปเสร็จนัดหมายวันวอลเวลานอกันเสร็จก็มีการส่งอีเมลด้วยครับส่งอีเมลเป็นอีเมลที่เป็นเอกสารปลอมแปลงนะครับที่มีลายเซ็นโดยนายกรัฐมนตรีลงชื่อระบุว่าขอเชิญให้นักธุรกิจท่านนี้เข้าร่วมประชุ
2: ม
4: แล้วพอถึงวันนั้นเวลานั้นจริงๆนักธุรกิจก็เข้าไปในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ครับเป็นโปรแกรม Zoom นะครับพอเข้าไปในโปรแกรม Zoom สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นหน้าจอเป็นหน้าต่างหน้าต่างใช่ไหมครับในหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งอยู่ในหน้าต่างหนึ่งนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์นะครับทามานชามูการัตนัมนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับอินทรานีราจานะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็น ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์นะครับ Monetary Authority of Singapore แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวแทนระดับสูงจากต่างประเทศครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดามีที่ปรึกษาประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีตัวแทนของภาคเอกชนเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกองทุน BlackRock ทั้งหมดเนี่ยนั่งร่วมกันประชุมนะครับมีนักธุรกิจท่านอื่นๆในสิงคโปร์ร่วมกันประชุมด้วยและเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ยอมคอมโพรไมซ์ใช่ไหมครับรัฐบาลสิงคโปร์ไม่จ่ายเงินไม่เรียกร้องไม่ติดต่อเพราะมองว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซของทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเรือของสิงคโปร์จำนวนมากตกค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยบอกว่าจะต้องการสภาพคล่องต้องการกู้เงินจากภาคเอกชนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการที่จะหมุนไปซื้อพลังงานจากที่อื่นเข้ามาก่อนเนื่องจากเรือของสิงคโปร์ติดอยู่ในช่องแคบพอหมดนักธุรกิจที่เป็นจริงๆก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับทั้งหมดก็คือดีเฟกต์หมดเลยไอ้หน้าจอที่นักธุรกิจ
5: ที่นั่งกันอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไหมครับอาจารย์หรือ
4: มันเคลื่อนไหวครับมันมีปฏิสัมพันธ์มันประชุมมันพูดทุกอย่างเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดคือเทคโนโลยีดีเฟกต์ครับห้องประชุมนั้นจริงๆแล้วมีเขานั่งกับมิจฉาชีพอยู่แค่คนเดียวเองครับ
2: แล้วหน้าใครต่อใครที่ปรากฏอยู่ในซูมนั้นล่ะคะอาจารย์คะเขา
4: ก็ทำมาจากเทคโนโลยีดีเฟกต์ครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะเหล่านี้เนี่ยมีภาพอยู่ในที่สาธารณะมากมายดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยพวกมิจฉาชีพสามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้เสียงของเขาด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็มีเสียงอยู่ในหลายที่ถูกต้องมั้ยครับ
2: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็พิมพ์บทสนทนาปลอมเข้าไปแล้วทำให้หน้าจอที่เป็นนายรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองที่เป็นตัวปลอมเนี่ยก็พูดปากขยับเสียงออกมาเป็นเสียงที่พูดเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคณะที่ประชุมอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะประธานรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยตัวแทนจากที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพอเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ได้รับเอกสารครับว่าจะขอให้ช่วยโอนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจท่านนั้นก็ทำตามครับพอทำตามเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเลขาคณะรัฐมนตรีติดต่อ WhatsApp เพื่อจัดการเรื่องการโอนเงินตามหลังจากที่ประชุ
2: ม
4: นักธุรกิจคนนี้ก็เชื่อครับก็เลยโอนเงินไป 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเสร็จปั๊บมีเอกสารตอบกลับมาอีกครับว่าโอเคเป็นสัญญาคล้ายๆแบบเป็นสัญญาระบุนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้ยืมเงินจากท่านเนี่ยนะครับผ่านทางเงินเป็นเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับจัดการวิกฤตการช่องแคบพอหมดในสัญญาว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะคืนเงินให
2: ้
4: ภายใน15วันทำการพร้อมกับให้เซ็นอีกเอกสารหนึ่งก็คือเซ็นสัญญาปกปิดความลับ NDA นะครับว่าจะไม่มีการจะ non disclosure นะครับ agreement นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นความลับระหว่างนักธุรกิจกับรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับประเทศทุกอย่างก็เรียบร้อยดีหมดถูกต้องไหมครับแล้วในที่สุดแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผ่านไป15วันทำการ
5: เงินไม่มาม
4: ันไม่มาครับแล้วตอนนั้นแหละครับก็รู้แล้วแหละว่านี่คือเทคโนโลยีดีปเฟกที่หลอกลวงครับ
2: อืมค่ะอาจารย์ครับอ
5: าจารย์ครับก็ตอนที่เขามาแจ้งบอกว่าเชิญประชุมแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประชุมเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนครับ
4: โอ้ผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนมันต้องรวดเร็วมากถูกต้องมั้ยครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือช่องแคบของหมดสตูปิด
5: ครับแล้วคนที่บัญชีที่เขาโอนเงินไปให้เนี่ยมันไปที่ไหนครับอาจารย์แล้วก็จับได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยที่ทำดีเฟกต์นี่คือใคร
4: ก็ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายนะครับของสแกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันมีความเชื่อถือได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าผมพูดอยู่กับคุณสุชาติกับคุณวัชรินทร์ตอนนี้น่าจะได้ยังไงว่ามันผมพูดอาจจะเป็นดีเฟกต์ก็ได้ใช่ไหมครับ
2: สิ่งที่สำคัญอีกอย่างค่ะอาจารย์ค่ะเราสามารถสังเกตริมฝีปากได้ไหมคะอาจารย์ถ้าปากไม่ซิงกับเสียงที่พูดเนี่ยแสดงว่า
4: หน้าจอมันเล็กไงครับ
2: ไม่ทันได้สังเกต
4: มันก็ไม่ทันได้สังเกตนะครับมันไม่ได้เหมือนกับแบบแหมขึ้น

0: จอใหญ่คือเวลาทางการสิงคโปร์เขาไปวิเคราะห์ย้อนหลังเนี่ยเขาเอาซูมพวกนั้นมาเนี่ยมันก็เห็นเป็นภาพจริงๆอ่ะเวลาขึ้นจอใหญ่ว่ามันมีหน้าที่บิดเบี้ยวไปบางส่วนแบ็คกราวด์บางหลังมันบิดเบี้ยวปากมันไม่ตรงกับเสียงนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในหน้าจอซูมหลายๆท่านชัยก็คงจะรู้แหละว่ามันเป็นหน้าต่างเล็กๆๆๆๆอ่ะนะครับแล้วทุกคนก็ชอบใช้แบ็คกราวด์ที่เป็นแบ็คกราวด์ปลอมด้วยอย่างผมตอนนี้ที่เบลอๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าตาท่านเสียแต่ว่าผมสั่งให้มันเบลอหน้าจออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันทำได้เร็วมากผมเคยเข้าเวิร์กช็อปของกาซ่านะครับเขาเรียกว่าGlobal Anti-Scam Alliance นะครับก็คือเป็นองค์กรระดับโลกเลยที่มีธนาคารมีสถาบันการเงินมีบัตรเครดิตนะครับมีบริษัทโทรคมนาคมมาช่วยเหลือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับสแกมนะครับมีเวิร์กช็อปหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิทยากรเนี่ยเชิญคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยขึ้นไปแนะนำตัวบนเวทีใช้เวลาแค่แนะนำตัวครับว่าบอกผมชื่อปิติศรีแสงนามทำงานเป็นอะไรยังไงเสร็จพอลงมาจากเวทีปุ๊บวิทยากรสามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วทำให้ดูเลยว่าเขาทำเสียงปลอมของคุณขึ้นมาได้แล้วนะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเพราะนั้นการทำเสียงคุณวัชรินทร์ปลอมขึ้นมาการทำเสียงคุณสุชาติปลอมขึ้นมาเนี่ยนาทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเสียงเราออกวิทยุทุกวันอย่างเงี้ยง่ายมากครับ
1: ตายแล้วอาจารย์คะทีนี้เราซึ่งอยู่ในที่ที่โล่งแจ้งเราคงจะไม่ทันได้ระวังนะคะอาจารย์ทีนี้สำหรับคนที่ยังอาจจะไม่มีความรู้เท่าทันดิจิทัลดีพออาจารย์พอจะมีวิธีแนะนำหรือเคล็ดลับในการสร้างต่อมเอให้ตัวเองยังไงคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่ใช่ครับอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดถูกเลยครับคือสร้างต่อมเอขึ้นมาตามเพราะนั้น เวลาเราพูดถึงรัฐบาลแต่อย่างกรณีนี้รัฐบาลทั้งรัฐบาลเลยจะขอกู้เงินจากประชาชนนะ UED ทำกันงุมงิมแบบนี้ได้หรือเปล่าถึงแม้มันจะเป็นความเร่งด่วนฉุกเฉินถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเริ่มสร้างความสงสัยนะครับแล้วก็ทำธุรกรรมหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลขนาดเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลเดี๋ยวนี้ยังสแกมหลอกกันได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องเล่าแบบนี้อีกหลายเรื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ ASEAN Foundation ของเราทำโครงการ Scam Ready ASEAN เนี่ยนะครับเรารันเป็นแคมเปญครับเพื่อที่จะใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาพัฒนาเป็นเกมครับแล้วเกมเนี้ย เดี๋ยวพอเกมสามารถที่จะลอนช์ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเข้าให้อีกครั้งนึง นะครับเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยในเกมมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆครับว่าการหลอกลวงที่มาในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างและไอ้รูปแบบเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จากมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้ครับมันวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า inoculation theory นะครับinoculation theory เนี่ยเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือสร้างต่อมเอขึ้นมาให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจตอนนี้เนี่ยก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า scam ก็ scam นะครับ scam แล้วก็ ready readyscam ready แล้วก็ ASEAN ASEAN นะครับ scam ready ASEAN แล้วก็เข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ASEAN Foundation นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแล้วก็คุณก็คลิกไลค์คลิกแชร์ไว้นะครับคลิก Subscribe เอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ลองทดลองนะครับทำเขาเรียกอะไรล่ะทำเรื่องของเกมนะครับทำเรื่องของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะปกป้องตัวท่านเองนะครับจากกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ครับ
1: อ๋อค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะอยากจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะเสิร์ชหาคำนี้ได้เลยนะคะ Scam Ready ASEAN นะคะ
0: ครับ Scam Ready ASEAN ครับ
1: จะจะได้ส่งไปเป็นข้อความ ในโพสต์นี้แล้วนะคะโพสต์ของ MGOT News FM 100.5 รายการนี้แล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณครับครับ
2: ก็
0: เพราะว่าจริงๆแล้วความสูญเสียความสูญเสียของ10ประเทศอาเซียนในช่วง11ประเทศอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเราเห็นเครือข่ายจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็

0: ณปัจจุบันนี้เนี่ยฐานการทำออนไลน์สแกมเนี่ยมันก็ขยายตัวไปมากนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีฐานออนไลน์สแกมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าอยู่ในกัมพูชาอยู่ในเมียนมาอยู่ในสปป.ลาวนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะขยายฐานสแกมออกไปที่ติมอร์เลสเต้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเมืองบัมบันเนี่ยเริ่มมีออนไลน์มากยิ่งออนไลน์สแกมมากยิ่งขึ้นนะครับที่ดิลลี่นะครับที่ติมอร์เลสเต้เองเนี่ยก็เพิ่งทลายนะครับโกดังเก็บอุปกรณ์ที่มีความคือมอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่รู้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกเอาไว้สร้างสแกมเซ็นเตอร์แน่นอนนะครับเพราะนั้นประเทศในอาเซียนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับตามระบบนิเวศกลุ่มแรกคือฐานปฏิบัติการครับฐานปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่เมียนมากัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เป็น high value targets และในขณะเดียวกันนอกจากเป็นเป้าหมายระดับสูงแล้วยังเป็นเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกด้วยกลุ่มนี้ก็แน่นอนสิงคโปร์มาเลเซียไทยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเป้าหมายใหม่นะครับเป้าหมายใหม่เพราะว่าคนรวยเยอะขึ้นนะครับก็คืออินโดนีเซียเวียดนามติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนดารุสสลามโดยเฉพาะบรูไนดารุสสลามเนี่ยคนค่อนข้างฐานะดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างของการทำสแกมแบบที่เป็นเทเลเมดไฮลี่เพอร์ซันนอลไลซ์อย่างที่เมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าแก๊งเนี่ยทำข้อมูลมาดีมากถึงจะหลอกลวงระดับนี้ได้เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นครับ
1: คือสิ่งที่เห็นเนี่ยอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ตาเห็นแบบนี้พูดได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วดีเฟกเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมในลักษณะของเฟกนิวส์มิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันมานานมากแล้วนะครับบางคนก็ยังถูกหลอกได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเนียนตามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าเจออะไรก็ตามที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็คือท่านเข้าไปที่ AI อย่างเช่นเข้าไปที่ Gemini ก็ได้นะครับแล้วท่าน copy ลิงก์จาก YouTube ลิงก์จาก Facebook ที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วท่านไม่แน่ใจอ่ะหรือถ้ามันเป็นไฟล์วิดีโอก็โยนไฟล์วิดีโอพวกนั้นเข้าไปใน AI พวกนี้เลยแล้วให้มันเช็คครับว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาหรือเปล่า เพราะว่าเวลามันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นมาตรฐานสากลของ AI ระดับโลกทุกอันครับว่า ถึงแม้ภาพที่เราเห็นมันไม่ได้มีลายน้ำไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเป็นการเจเนเรตขึ้นมา ไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาแต่ในตัวเนื้อของไฟล์ที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาได้รับเพื่อนส่งคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์กลุ่มมันเป็นของจริงหรือไม่เป็นของจริงนะครับก็เอาไฟล์ที่ท่านโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นน่ะโยนกลับไปให้เจมินายโยนกลับไปให้AI แพลตฟอร์มที่ท่านถนัดในการใช้งานนะครับแล้วก็พิมพ์คำถามเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็กดเอนเตอร์ครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากมีคำสืบค้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วและเจเจได้เขียนไปแล้วในโพสต์ Facebook นี้นะคะรายการนี้นะคะก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าไปหาความรู้ได้นะคะคือเมื่อวานเองค่ะอาจารย์คะคือสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์นำมาเล่าในวันนี้มีIG นะคะ account ใหม่ค่ะ ACSC แล้วก็ underscore Thailand นะคะนี่เป็นหน่วยงานรัฐนะคะเป็นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะที่เขานำเสนอข้อมูลคอนเทนต์นะคะที่จะช่วยให้คุณคนไทยทั้งหลายเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วก็รู้ทันมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ได้นะสามารถเข้าไปดูได้เช่นกันที่Instagram ค่ะ ACSC underscore Thailand ค่ะเป็นของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ดีเลยครับต้องช่วยกันครับ
2: ต้องช่วยกันสแกมอาสแกม ready อาเซียนนะครับแล้วก็ ACSC underscore Thailand ก็เป็น2แหล่งที่จะช่วยปกป้องคุณผู้ฟัง Good Morning อาเซียนของเราซึ่งก็มีแต่ผู้มีอันจะกินทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องข
0: อถึงกับขำออกมาม
1: ีอันจะกินไม่ไหวแล้ว
2: วันนี้กลับ
0: รวยไม่ไหวแล้ว
2: คร
0: ับ
2: รวยกันทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับคุณหมอนี่กันได้ใหม่พรุ่งนี้เช้า 6:00 น. ถึง 7:30 น. นะครับแล้วก็ไม่ต้องหมุนไปไหนแต่

0: การต่อไปข่าวหน้าหนึ่งเด็ดทุกเรื่องในประเทศไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่20พฤษภาคมพ.ศ. 2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมท.ทั่วประเทศและทาง Facebook LiveMCOT FM 100.5 MHz ค่ะวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะก็มีประเด็นข่าวที่แตกต่างกันไปแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวดีครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวอนุมัติเม็ดเงินกว่า 170,000 ล้านบาทครับอัดฉีดโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่าฝ่าวิกฤตไปด้วยกันหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า43ล้านคนทั่วประเทศครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามาตรการนี้จะแบ่งความช่วยเหลือเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,180,000 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นี้โดยผู้ถือบัตรรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับระบบจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและมนุษย์เงินเดือนจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน30ล้านคนรูปแบบก็คือรัฐบาลจะช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ในการซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดโดยรัฐจะสนับสนุนเงินให้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญก็คือหากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือนครับจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ส่วนกลุ่มที่3จะเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อต่อลมหายใจให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจครับก็สามารถเตรียมตัวลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนะครับโดยจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรกคือ1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับเคาะไทยช่วยไทยพลัส43ล้านคนเฮครม.ทุ่ม 1.7 แสนล้านคนละครึ่งบัตรคนจนฉลุยลง

0: ทะเบียน25พฤษภาคมใช้1มิถุนายนเอกนิตินำแจงรายละเอียดไฟเขียวยกเลิกฟรีวีซ่า60วันอนุทินดัน4ข้อเจ้าสัวบูมเศรษฐกิจครับ
1: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าเงินที่จะมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รวม 172,720 ล้านบาทแบ่งเป็นการเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 52,720 ล้านบาทและสิทธิ์ 60-40 วงเงิน 120,000 ล้านบาทโดยใช้เงินตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นการใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาทก่อนกระทรวงการคลังจะกู้เงินตามความจำเป็นจะไม่กู้มากองไว้โดยเด็ดขาดสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ขณะนี้มี1ล้านรายแล้วจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กจำหน่ายสินค้าของกินของใช้หรือสินค้าอุปโภคและบริโภคเท่านั้นหากร้านค้าใดสนใจร่วมโครงการต้องลงทะเบียนแอปถุงเงินกับธนาคารกรุงไทยก่อนส่วนการจับจ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะขณะที่นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก็บอกนะคะว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 30ล้านคนคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง plus เมื่อกดยืนยันสิทธิ์ก็จะทราบผลทันทีค่ะส่วนรายใหม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนนอกจากนี้แอปเป๋าตังแล้วก็ยังจะมีเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th ร้านค้าร่วมโครงการเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินกดยืนยันรับเงื่อนไขพร้อมรับชำระเงินตั้งแต่1มิถุนายนส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้ที่สาขาธนาคารเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ธนาคารยังจัดทำฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นระบบ AI ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยใน3ด้านก็คือการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus การวิเคราะห์ยอดขายรายวันและการเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรัฐบาลทุ่ม 176,000 ล้านไทยช่วยไทย Plus อุ้ม43ล้านคนแจ้งสารพรก.กู้สัปดาห์นี้รัฐบาลเคาะไทยช่วยไทยพลัสแจ้งไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่บรรเทาผลกระทบค่าครองชีพกว่า43ล้านคนได้ประโยชน์ให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมและใช้เงิน1มิถุนายนเอกนิติชี้สัญญาณอันตรายเงินเฟ้อสูงหากไม่ทำอะไรเลยเจอวิกฤตกำลังซื้อและคนตกงานแน่ปลัดคลังเผยข่าวร้ายภาคบริการอดร่วมเงินพันบาทต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนไม่มีสมทบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ไปต่อสั่งได้15มิถุนายนพร้อมอนุมัติปรับแผนก่อหนี้ลดค่าเคชั่วคราวพ่วงตั้งคณะกรรมการด้านไทยเข้า OECD อย่างบูรณาการครม.เร่งแจงสารรัฐธรรมนูญปมพรก.กู้เงินภายในสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะครม.ผ่านฉลุยไทยช่วยไทยพลัส 1,004 เดือน43ล้านคนสมัคร25นี้เริ่มใช้1มิถุนายนครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจกเงิน 1,000 บาท4เดือนให้คนไทยกว่า43ล้านคนวงเงินรวม 170,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพข้าวของแพงต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปได้รับสิทธิ์ 60-40 จำนวน30ล้านคนเปิดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ 25-29 พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ10กว่า13ล้านคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันรัฐบาลเติมเงินให้ทันที700บาทรวมของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันครอบคลุมกว่า90ประเทศและดินแดนครับพร้อมกับทบทวนสิทธิ์วีซ่าทุกประเภทโดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับให้ยกเลิกสิทธิวีซ่า60วัน รวมทั้งประเทศที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า1ประเภทและให้กลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะพำนักได้ประมาณ30วันหรือว่าฟรีวีซ่า30วันครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด15วันด้านนายมังกรประทุมแก้วครับอธิบดีกรมการกงสุลบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับสิทธิเพียง1ยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้นนะครับพร้อมกับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศและดินแดนรวมถึงทบทวนฟรีวีซ่า30วันจาก57ประเทศและดินแดนให้เหลือแค่54ประเทศและดินแดนนอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำมาตรการฟรีวีซ่า15วันสำหรับ3ประเทศและดินแดนและก็มีการปรับลดมาตรการวีซ่า on arrival นะครับหรือว่า VOA จากเดิม31ประเทศเหลือแค่4ประเทศหรือดินแดนเท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงนะครับว่าการทบทวนนโยบายครั้งนี้พิจารณาจาก4ปัจจัยหลักนะครับได้แก่เรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนและการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์วีซ่าที่ทำให้ชาวต่างชาติสับสนในช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ก็ยังสามารถพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมจนกว่าจะครบกำหนดครับในขณะที่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยหลังจากนี้จะต้องใช้สิทธิ์ตามมาตรการใหม่หรือว่าขอวีซ่าผ่านระบบe-visa ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของ Daily News เช้านี้ครับเปิดรายชื่อ93ประเทศยกเลิกวีซ่าฟรีนะครับไทยสกัดมาเฟียต่างชาติมติครม.ให้มีผลภายใน15วันหมดสิทธิ์อยู่ยาวนาน60วันครม.มีมติแล้วครับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศมีผลใน15วันกต.เสนอให้สิทธิ์ฟรีวีซ่า30วันสำหรับ45ประเทศอิสราเอลได้รับสิทธิ์ด้วยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ค่ะมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิสุจิตระหะอายุ21ปีช่างเครื่องรถไฟและผู้ช่วยคนขับนะคะให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเนี่ยเจ้าตัวมองเห็นรถปอ.เป็นป้ายโฆษณาเมื่อเข้าใกล้ประมาณ300เมตรก็พบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่แจ้งกับนายสยมพรพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตัวนายสิริภูมิก็ดึงเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรแต่ไม่ทันแล้วนายสิริภูมิกับพนักงานอีกคนกระโดดลงจากรถแต่ว่านายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่จุดคนขับและอยู่ในอาการตกใจก่อนมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงจากรถค่ะนายสิริภูมิยังให้การอีกนะคะว่าที่สถานีแหลมฉบังเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารที่ปกติต้องมีมาด้วยจึงยืมวิทยุสื่อสารของตนเองไปไม่รู้ว่านายสยมพรได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวจักรดังมากตลอดเส้นทางก็พูดคุยกับนายสยมพรกันบ้างแต่บางครั้งกลับนิ่งเฉยทำให้นายสิริภูมิประเมินว่า ความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60% ส่วนประเด็นภาพกล้องวงจรปิดบางจุดไม่เห็นคนขับจากการสืบสวนก็พบว่าอาจเกิดจากมุมกล้องหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คนที่อยู่บนห้องเครื่องก้มลงดึงเบรกชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุแล้วยืนยันได้ว่าก่อนเกิดเหตุมีคนนั่งอยู่ทั้ง2คนบนห้องเครื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นที่วิ่งผ่านนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังตรวจปัสสาวะนายสิริภูมิด้วยก็พบว่าป

0: กติไม่มีสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะจากทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้กำกับการขออภัยค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะประเด็นนี้นะคะยังเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่างเครื่องยืนยันเบรกแล้วกระชั้นชิดเกินไปประเมินพขรไม่พร้อมขับปัดฝุ่นโครงการ missing linkรฟท.เต้นสั่งตรวจฉี่พนักงานชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรถไฟพบก่อนเฉี่ยวชนรถปอ.ยังเห็นคนขับกับช่างเครื่องอยู่ในห้องควบคุมรถแต่ต้องตรวจสอบจุดอื่นให้แน่ชัดด้วยตรงกับคำให้การของช่างเครื่องย่านก่อนเกิดเหตุอยู่ในห้องควบคุมรถด้วยกันพยายามเบรกรถแล้วแต่กระชั้นชิดเกินไปจากการพูดคุยประเมินสภาพคนขับมีแค่ 60% รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลงานจราจรลงจุดเกิดเหตุวางแผนบริหารการจราจรเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้านนิติเวชยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ศพญาติทยอยรับร่างไปบำเพ็ญกุศลแล้ว3ศพพรุ่งนี้อีก1ศพเก็บ DNA ไปแล้ว7ครอบครัวยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อตะลึงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรถไฟชนไรเดอร์บาดเจ็บสาหัสสาเหตุจากประมาทเข้าไปปัสสาวะริมทางรถไฟรฟท.เร่งแก้ปัญหาจุดตัด27จุดทั่วกรุงปัดฝุ่นโครงการ Missing Link สร้างทางลอดและทางยกระดับทุกจุดตัดมั่นใจเสนอโครงการเข้าครม.ได้ปี71ดีเดย์วันแรกประสานปปส.มาตรวจหาสารเสพติดกราวรูดทั้งพนักงานขับรถช่างเครื่องและผู้เกี่ยวข้องกับการเดินรถรวม120คนจากทั้งหมด971คนและจะเดินหน้าตรวจทุกวันทั่วประเทศถ้าพบจะพักงานทันทีค่ะ
1: ต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวิปฝ่ายค้านประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการหลังจากมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ3ชุดติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับทั้งคดีเรื่องของปปช.การยกคำร้องนายศักดิ์สยามคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ปมที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยครับแม้แต่ละพรรคจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันแต่จะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านเป็นระบอบอันการเมืองที่อันตรายและอาจจะเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารทำงานโดยไม่ถูกตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรกนะครับจะมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าปปช.อาจจะไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนแต่ใช้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนมีมติยกคำร้องทั้งนี้นะครับนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้ร้องยังไม่ได้รับเอกสารคำชี้แจงจากปปช.ภายในกรอบเวลา15วันตามระเบียบวิปฝ่ายค้านจึงเตรียมทำหนังสือเชิญปปช.เข้าชี้แจงตามขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความสมบูรณ์มากขึ้นส่วนคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่2นะครับก็จะไปติดตามกรณีการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านก็บอกว่าขณะนี้ภาคประชาชนเข้ามามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและกำลังจับตาท่าทีของกกต.นะครับที่คาดว่าจะมีมติภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ว่าจะส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพฤทธิ์บอกว่าแม้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.จะส่งอาจจะเห็นสมควรนะครับส่งเรื่องให้ต่อศาลแต่ว่าต่อมาคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่36กลับมีมติให้ยกคำร้องทั้งหมดฝ่ายค้านเห็นว่าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งเส้นทางการเงินพฤติกรรมการลงคะแนนและก็หลักฐานการนัดหมายมีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับและขณะเดียวกันกรรมการตรวจสอบชุดที่3จะไปติดตามกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับซึ่งฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวรองทบวิปค้านนัดแรกลุย3เรื่องหัวสว.เขากระโดงหุ้นบุรีเจริญภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญแย้ม1ปีปิดจ๊อบชัดชาติขึ้นป้ายพรึบชิงผู้ว่ากทม.รัฐบาลถอยซื้อลิขสิทธิ์วืดดูบอลโลกครับ
0: เมื่อวานนี้ช่วงสายนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะซึ่งระหว่างที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์นะคะผู้ก็มีผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างๆค่ะซึ่งหลังจากภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือนายสุชาติเนี่ยก็มีสีหน้าที่แสดงถึงความไม่พอใจจึงเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงไปชนไหล่ผู้สื่อข่าวคนตั้งคำถามค่ะซึ่งก็ทำให้ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวรายนั้นพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอทำให้นายสุชาติหันมาพูดว่าจุดจุดจุดรู้จักจุดจุดจุดน้อยไปต่อมาหลังจากนั้นนะคะนายสุชาติก็ได้ให้ทีมงานประสานติดต่อมายังนักข่าวคนดังกล่าวเพื่อขอโทษพูดคุยทำความเข้าใจค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเฮงเดินชนนักข่าวลั่นรู้จักจุดจุดจุดน้อยไปถามสินบนกระทรวงคุมมลพิษแต่มาเคลียร์ใจขอโทษรัฐบาลพร้อมแจงกู้400,000 ล้านอนุทินถกครม.ยันรัฐบาลพร้อมแจงศาลรัฐธรรมนูญย้ำความจำเป็นเร่งด่วนต้องกู้เงิน400,000 ล้านมาประคับประคองช่วยเหลือค่าครองชีพและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานกระทบทุกครัวเรือนมอบปกรณ์ประสานปปช.ลุยล้างทุจริตได้เลิกนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15/1เปิดประตูจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นิกรโอพิมพ์เขียวร่างของภูมิใจไทยแฟร์ที่สุดให้มีส.ส.ร.100คนหั่นเสียงส.ว.เหลือ1/4โหวตเห็นชอบรัฐธรรมนูญโสพลไม่กังวลหรือรัฐธรรมนูญจุดไฟขัดแย้งภริษจับตาความเป็นกลางของประธานสภาสกัดตั้งกรรมาธิการตรวจสอบเงินกู้หมายยันรัฐบาลพลิก180องศาตั้งกรรมการต้านโกงรักษาหน้าผู้นำพลั้งปากเฮงหัวร้อนฉุนสื่อจี้ถามสินบนกรมควบคุมมลพิษเดินชนไหลลั่นรู้จักน้อยไปสุดท้ายกลับลำโร่ไหว้ขอโทษค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกมือไหว้ขอโทษเคลียร์ใจกับผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลกรณีฟิลขาดไม่พอใจเดินชนไหลหลุดวลีร้อนรู้จักน้อยไปหลังถูกตั้งคำถามกรณีไม่ยอมรับผลการสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุกรมควบคุมมลพิษมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังครับปมซ่อนข้อมูลใบขนน้ำมันทางเรือครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกองค์เพีย
5: รใช้ตราฉลากทองไงเน
6: ๋กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสะเทือนวงการน้ำมันครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังพบความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวนมากถึง166ใบครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI นะครับเปิดเผยความคืบหน้าหลังได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษจากกรมธุรกิจพลังงานว่าจากการสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2569ที่ผ่านมาพบพฤติการส่อเจตนาปกปิดข้อมูลสำคัญโดยในเอกสาร166ฉบับครับไม่มีการระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งวันที่ออกเอกสารเลขที่ใบกำกับการขนส่งวันที่ออกเดินทางรวมถึงระบบติดตามพาหนะนะครับหรือว่าซีลซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานอย่างชัดเจนและเสี่ยงต่อการนำเอกสารดังกล่าวนั้นเวียนกลับมาใช้ซ้ำในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครับอธิบดี DSI ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแม้ ฤติการในขณะนี้จะยังไม่เข้าข่ายคดีกักตุนน้ำมันแต่ว่าการจงใจปิดบังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2543ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีเป็นรายกรรมหรือแยกความผิดเป็นรายใบโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อฉบับขณะนี้ DSI รวบรวมพยานหลักฐานไปได้แล้วกว่า 80%และคาดว่าจะมีความชัดเจนในการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนอกจากนี้ DSSI นะครับก็ยังได้ขยายผลเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกคดีบริษัททริลเลียนปิโตรเลียมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดนะครับในจังหวัดอ่างทองหลังจากพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่มีการโอนผลประโยชน์บางส่วนไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทซึ่งก็คาดว่าเป็นกลุ่มนอมินีที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเสียตือล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้วครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้จะมีตัวแทนกลุ่มชุดสุดซอยนะครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อ DSI เพื่อให้ขอดำเนินคดีพ่วงในข้อหาไม่รายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งทาง DSI จะรับเรื่องเอาไว้ไปสอบสวนควบคู่กันต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสอบ6โรงกลั่น DSI เล็งหมายเรียกบี้เอกสารขนน้ำมันสะเทือนวงการน้ำมันครับ DSI เรียกเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังหลังพบจงใจปิดบังข้อมูลใบขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับสอบเวียนเอกสารช่วงวิกฤตพลังงานพร้อมลุยสอบกรรมการนอมินีบริษัทน้ำมันอ่างทองโยงเครือข่ายเสียตือฝ่ายชุดสุดซอยหอบหลักฐานฟ้องอีก20พฤษภาคมนี้ครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะพาดหัวข่าวสกัดไอซ์500กิโลกรัมตชด.ตามรอยพักยาเตรียมส่งจังหวัดภาคใต้บุกบ้านรวบได้3คนตชด.44และตชด.134ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่บุกบ้านย่านคลองสามวารวบผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์ครึ่งตันหรือ500กิโลกรัมผู้บัญชาการตชด.แถลงส่งสายลับตามพฤติกรรมมานานจนพบที่พักยาเสพติดแหล่งใหญ่ย่านชานเมืองก่อนลำเลียงไปขายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะ
1: ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาครับประกาศระงับแผนการโจมตีทางการต่อประเทศอิหร่านแบบกระชั้นชิดหลังได้รับข้อเสนอข้อร้องขอจากกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้นำสหรัฐก็ย้ำว่าได้สั่งการให้กองทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดสำหรับการเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบในขนาดใหญ่ทันทีหากการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวและไม่สามารถบรรลุข้อตกลงตามที่ยอมรับได้ส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิหร่านนะครับที่ปรึกษาอาวุโสทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าการตั้งกำหนดการเวลาในการโจมตีแล้วก็ยกเลิกเองของสหรัฐเนี่ยเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆที่จะทำให้ชาวอิหร่านยอมจำนนพร้อมกับเตือนว่ากองทัพอิหร่านมีกำปั้นเหล็กที่ทรงพลังที่จะบังคับให้ศัตรูล่าถอยไปเองครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์เบรกบุกอิหร่านอ้างชาติอาหรับร้องขอทรัมป์ระงับแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างเปิดทางเจรจาจริงจังตามคำร้องขอของ3ประเทศอ่าวอาหรับที่มั่นใจว่าสหรัฐอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ครับ
0: ไปที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากันนิดนึงนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชัดชาติชูแคมเปญสมัย2ส้มไม่ยันผู้สมัครสกไร้โกงชัดชาติคิกออฟแคมเปญชิงสมัย2กรุงเทพทำงานขึ้นจอ LED ทางด่วนชูเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังมาพร้อมนโยบาย250 plusขณะที่ดร.โจเปิดตัว AI ปราบโกง7มาตรการปราบคอร์รัปชันคืนเงินให้คนกรุง 20,000 ล้านไม่การันตีว่าที่ผู้สมัครสก.ไร้ทุจริตค่ะ
1: ครับปิดท้ายกันที่แม่ทัพภาคที่4นะครับเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ปี2569มุ่งเน้นการแก้ปัญหาครอบคลุมในทุกมิติครับพลโทธนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน696นาย มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทางนี้แม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำให้นำแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบผ่านกลไกคณะทำงานบูรณาการ Integration Working Group นะครับหรือว่า IWG 10 คณะในการวิเคราะห์สถานการณ์มุ่งลดเหตุการณ์ความ

0: รุนแรงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอแกนเป็นแกนหลักนะครับในการลดความซับซ้อนพร้อมใช้แนวคิดแบ่งโซนโฟกัสพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน4อำเภอ33ตำบลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเอกภาพสอดรับกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และนำไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิทธรสังสมธนะนะคะก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้บริหารขอสมกและการรถไฟร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บรรยากาศที่ศาลา10วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติได้เคลื่อนย้ายศพนางเอื้องผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางลูกหลานญาติพี่น้องและประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรวมทั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอสมก.ก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าวแสดงความ

0: ารและเจ้าหน้าที่ขสมก.ก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าวแสดงความเสียใจรวมถึงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุสรบุตรชายนางเอื้องเปิดเผยว่าอยากฝากการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งตัวรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดหากพบผู้ใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าขสมก.มีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในความพร้อมก่อนนำออกวิ่งให้บริการอยู่แล้วท่านี้ในช่วงพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนอุบัติเหตุว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรีบสรุปผลเบื้องต้นท่านี้ได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีส่วนรายละเอียดของขบวนรถไฟสินค้าที่เกิดเหตุพบว่ามีพนักงานประจำขบวนรวม3คนเดินอยู่บริเวณหัวรถจักร2คนคือพนักงานขับรถและช่างเครื่องขณะที่ประเด็นวิทยุสื่อสารนั้นยอมรับว่าพนักงานขับรถไฟได้ยืมวิทยุของช่างเครื่องมาตั้งแต่ออกจากสถานีต้นทางแหลมฉบังสำหรับประเด็นการหยุดรถนั้นรักษาการผู้ว่าการรฟท.ระบุว่าตามปกติระยะเบรกของรถไฟอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรแต่เหตุการณ์ระบบเบรกตามปกติมีเพียงการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้พนักงานโบกธงจะให้สัญญาณมือว่าเส้นทางยังไม่ปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพร่างกายและความพร้อมของพนักงานขับรถไฟรวมถึงประเด็นการใช้สารเสพติดซึ่งต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนคนเดินข้ามทางรถไฟซ้ำเมื่อวานนี้รฟท.มองว่าเป็นพื้นที่อันตรายจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีการเดินรถไฟขณะเดียวกันระบบเบรกอัตโนมัติและระบบป้องกันอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างแผนการศึกษารวมถึงแผนติดตั้งเครื่องกั้นและปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศซึ่งบางพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณจะทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153ทำทีเพื่อรถทำร้
5: อยเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับ
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: อยู่กับเราสองคนผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสนะครับ22ปีลูกทุ่งหมานคร LTM FM 95
4: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: อ่ะมามีสายหน้าใหม่ที่จะคุยพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคกับเราแล้วสวั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: โอ้โห
5: สดชื่นคุ้มครับ
4: ค่ะสดชื่นจังเลย
1: ทำไมเราต้องตะโกนคุยกันขนาดนั้นเหรอ
5: ผมณรงค์คนบ้านนาครับ
1: อะไรนะชื่ออะไรนะครับ
5: ชื่อณรงค์คนบ้านนาครับ
1: ครับผม
4: ณรงค์เหรอคะ
5: ณรงค์คนบ้านนาคร
4: ับ ณรงค์คนบ้านนาโอ้ทำไมมีฉายาคะนี่ตั้งเองหรือยังไงเอ่ย
5: ครับผมตั้งเองครับ
4: ตั้งเอง
1: อยู่แถวไหนครับคุณณรงค์อ
5: ยู่แท้กระสาสมุทรปราการครับ
1: เป็นยังไงบ้างฝนลงหรือยังครับครึ่งหรือยังครับ
5: ยังไม่ลงครับเมื่อคืนได้ลงนิดๆครับ
1: อ๋อเนาะ
4: ทำอะไรที่สมุทรปราการคะ
5: อ๋อผมมีอาชีพขับรถเก๋งมิเตอร์ครับ
1: รถเก๋งมิเตอร์อ๋อเป็นพี่แท็กซี่คนดีเหรอครับ
5: จ้าครับ
1: อ๋อวันนี้ได้ผู้โดยสาร
4: มิเตอร์แม
1: ่วันนี้ได้ผู้โดยสารเยอะยังครับ
5: เพิ่งได้มา1คนครับ
1: โอ้โหเก็บสะสมแต้มให้เยอะๆนะวันนี้ฝนลงน่าจะได้เยอะเน
4: า
1: ะ
4: ขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะคะ
1: ใกล้ๆก็ต้องไปหมดแล้วพี่เน
5: า
1: ะ
5: ผมไม่อยากได้ลูกค้าเยอะครับผมอยากได้คนเดียวกับตังค์เยอะๆครับ
4: ได้อยากได้คนเดียวแต่ว่าตังค์เยอะ
1: ๆโอ้พี่มันก็หายากเนาะ
5: ครับ
1: มันก็หายากเน
4: า
1: ะ
4: อ๋อหรือว่ารับเหมามั้ยหมายถึงว่าเหมาแบบสมมติกรุงเทพไปพัทยาอย่างเงี้ยมีมั้ยคะ
5: ส่วนมากผมไม่ค่อยเหมาครับผมสู้มิเตอร์ครับ
4: อ๋อเปิดมิเตอร์เอาเน
1: า
4: ะ
1: อ๋อนะเอาใจช่วยแล้วกันอยากได้อะไรก็ได้ตามนั้นเลยเนาะ
5: คร
1: ับ นะฮะวันนี้แหละอยากฟังเพลงไหนดีครับพี่ณรงค์คนบ้านนา
5: ผมอยากฟังเรามาสร้างฝันด้วยกันบอของบุญแชร์นะครับ
1: สร้างฝันด้วยกันบอเป็นคนม่องไดครับ
5: ผมเป็นคนบุรีรัมย์ครับ
4: อยู่บุรีรัมย
1: ์ว่าอีสานได้บอ
4: ค่ะ
1: ว่าได้บ
4: ่ว่าภาษาอีสานได้บ่จ้า
1: พูดขอบคุณให้ผมเป็น
5: แม่นครับได้เบิดครับ
4: ได้เบิดเลย
1: พูดขอบคุณให้ผมนะฮะเป็นภาษา
5: ได้บ่ได้ตะคามิ้นล่ะครับ
1: พูดกับคุณเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วกันนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
5: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายครับ
1: สูตรลดน้ำตาล
5: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
5: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
5: อร่อยถูกใจครับ
1: ใครๆก็ชอบ
5: ใครๆก็มักครับ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเด้อ
1: และสบู่ไมด้า
5: อะไรนะ
1: สบู่ไมด้า
5: โอ้สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
5: อะไร
4: เพื่อผิวสะอาด
5: โอ้พอกผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกมื้อ
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: และเชื้อราสาเหตุอาการคัน
1: โอเควันนี้นะขอให้ได้
4: ผู้โดยสารเยอะๆ
1: เอาเงินเยอะๆแล้วกันจะเก็บสแปร์กี่รอบอะไรก็แล้วแต่เนาะ
5: ผมอวยพรให้นะครับ
1: ได้เลย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ท่านนอนหลับให้ได้เงินหมื่นแม่ท่านนอนตื่นให้ได้เงินแสนเออมือไปให้ได้แหวนเพชรยังมีทีเด็ดถูกเลขท้าย3ตัวเด้อ
4: สาธุ
1: เราอวยพรให้เราสองคนเราสองคนไปเล่นหวยอะ
4: อารมณ์ดีมากเลยเนี่ยแหละที่
1: ส่งต่อไปยังชาวลูกทุ่งหมานครแล้วกันนะ

0: เป็นกำลังใจให้
1: มีคนส่งดาวมาให้พี่ณณรงค์ตั้ง50ดวงแน่เมื่อกี้นี้นะในเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรา
0: แสดงว่าสิ่งดีนี้เข้าโครงการช้างเผือกได้เลยเดี๋ยวผมปั้นให้อันนะ
2: ถ้ามีใครอยากได้เพลงผมก็แต่งให้นะครับ
1: นี่ไงส่งมาสิพี่ณณรงค์ส่งมาที่เพลงช้างเผือกเนี่ยค่ะ
0: แล้วแวะมาที่อสมทก็ได้
2: ต้องบ่เป็นเฮียบ่เป็นนะคร
1: ับ พี่กระสุทำยังไงบ้างนะคะ
0: อะไรนะ
1: เขาบอกเขาส่งไม่เป็น
0: ส่งไม่เป็นอะไรอ่ะก็แต่งเองไหมอ่ะหรือจะให้คนอื่นแต่งให
2: ้ครับจะแต่งเองครับ
1: แต่งเองแล้วอัดเสียงได้ไหมคะ
0: ก็ไปเข้าห้องอัดเสียงก็ได้
2: อ
0: ั
2: ดก็เป็นครับมองหูจักมองได้หรอครับ
0: โอ้เดี๋ยวผมแนะนำห้องอัดราคาถูกๆก็ได้นะคะ
1: เนาะชั่วโมงหนึ่ง500 พันหนึ่งแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวทางเราช่วย
0: ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเนาะ
1: นี่มีคนบอกว่าลุงพูดถูกนะคะลุงพูดถูกใจแซบอะไรถึงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาพิมพ์มาเขาก็เลยให้ดาวมาตั้ง50ดวง
0: เดี๋ยวค่อยประสานกันหลังไมค์นะเอาฟังเพลงกันก่อนดีกว่า
2: ครับครับ
0: เนาะนะฮะในเรื่องเพลงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเอาไปสร้างฝันด้วยกันบอกก่อน
2: นี่เลยครับมาร้านผมก็แจ้งไป2-3ก่อนครับ
1: อ๋อส่งมาเด้อจ้าส่งมาเด้อเดี๋ยวคุยหลังไมค์นะคะ
2: คร
0: ับได้เลยขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะโชคดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ้าววันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตที่4ภาคนะครับพี่ณรงค์คนบ้านนานะครับเป็นพี่แท็กซี่คนดีนะครับนะฮะแล้วก็อยากเป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยคิดค่อยหาวิธีกันว่าจะใช้ห้องอัดที่ไหนอะไรยังไงจะแต่งเองใครก็ได้เปลี่ยนให้แต่ค่อยคิดนะ
1: จะดูน่าจะเอนเตอร์เทนสนุกมากเลยนะพี่คนนี้นะ
0: นะฮะเอาเลือกกันนะฮะอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ SMS มาก็ได้4689400ครับ LINE @rtmfm95 เว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับโทรหาน้องเมย์ก็ได้อีก3เพลงนะครับ02 248 1366นะครับ

0: 4เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับสร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับมนแคนแก่นคูนนะครับนะฮะแล้วก็ต่อด้วยอย่าปล่อยมือนะฮะศึกร้องของไม้เมืองครับพี่ไม้พี่รงพรครับใครแรงแต่งงานนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสู้เพื่อเธอครับสิ่งรองของหลวงไก่นะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาวิชาชีพเลยพี่ณนงคนบ้านนาด้วยนะครับขอได้ผู้โดยสารเยอะๆนะครับเงินเยอะๆเก็บเงินไว้เยอะโอ้วันนี้เพลงเยอะมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะดูแลกันหมดหรือเปล่านะขอบคุณคุณยาแถวแจ้งวัฒนะเยแสงบางนา
1: ค
0: ุณอ่อนคลองหลวงจิสุนุพงศ์ศรีสุขคุณตะวันสวนหลวงป้ากิ่งบางประกงนะครับเจสีสามโคกปทุมธานีนะครับป้าปุ้ยนะฮะอยู่ที่ลาดกระบังนะครับคุณเล็กสิงห์บุรีนะครับคุณอาร์ตลำลูกกาคุณบุญเพลงด้วยแถวหนองคายนะครับถ้าวันนี้เล่นไม่ฟังไม่ได้ก็วันถัดไปเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตกันนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับจากช่างศิษย์นะฮะแสงเพลงนะครับในสังกัดอิสระครับเพลงชื่อจากกันวันยังค่ำนะฮะคำร้องและทำนองโดยครูติงรีช่างศิษย์แสงเพลงนะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยโคกอีโดยนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ต20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังฟังอีก2เพลงขอบคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเราค่ะกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตอยู่ในฮิตที่1ค่ะ
0: ค
1: และอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟิชเชอริงกับน้องวินวรพัฒน์ค่ะอยู่ในฮิตที่6ค
0: ่
1: ะ
0: ฟังเพลงใหม่กันก่อนถ้าชอบเพลงนี้ขอได้นะครับ24ชั่วโมงเลยครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ิด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้เพลงที่เราเลือกมานะครับเป็นเพลงที่ชาวลูกทุ่งมหานครนะฮะขอไว้ตั้งแต่เช้าเลยครับเพลงนี้นะครับนะฮะเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับอัศนีและวสันต์โชติกุลครับหนึ่งมิตรชิดใกล้

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับมีประเด็นหลายประเด็นน่าสนใจนะครับ43ล้านสิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยผ่านฉลุยนะครับเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนะครับบรรเทาทุกข์รากหญ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมลงทะเบียนให้ดีนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่รถไฟนะครับอุบัติเหตุการรถเมย์เนี่ยนะครับญาติก็ไปรับศพนะครับตามประเด็นกันต่อแล้วก็เปิดรายชื่อ93ประเทศที่ยกเลิกฟรีวีซ่านะครับไทยสกัดมาเฟียต่างชาตินะครับเราไปตามดูนะครับแล้วก็เรื่องของ3โรงกลั่นดาน่ายืนยันว่าโปร่งใสควบคุมทุกขั้นตอนส่งมอบเอกสารครบตัดยื้อในการกักตุนน้ำมันนะครับแล้วก็ทางด้านบริษัทบุญรอดบิวรี่นะครับแถลงนะฮะพายสกอตเนี่ยนะฮะพ้นทุกตำแหน่งนะครับเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสายนะครับแล้วก็ย้ำต่อต้านความรุนแรงนะครับพร้อมที่จะให้ความ

0: ร่วมมือในการตรวจสอบด้วยนะครับโอ้เป็นประเด็นนะฮะหลายประเด็นเลยนะครับมติชนรายวันก็มีการพูดคุยกับวิปค้านนะฮะนัดแรกในการลุย3เรื่องเลยหัวสวเขาก็โดงนิหุ้นบุรีเจริญด้วยนะครับเป็นประเด็นทางการเมืองเนาะแล้วก็ไทยเชื้อไทยพลัสนะครับ43ล้านคนก็มีในมติชนนะครับแล้วก็เรื่องของดร.โจนะครับโชว์กรุงเทพโปร่งใสดัน AI ปราบคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ทางนิติเวศยืนยันอัตลักษณ์4ร่างเหยื่อม้าเหล็กนะครับนะฮะพุ่งชนรถเมล์นะครับเสนอ3ข้อปกป้องนะฮะบชน.ก็เข้มเรื่องการจราจรด้วยช่วงนี้นะครับกรุงเทพธุรกิจนะฮะวันนี้มีประเด็นวิกฤตลอกใหม่ของแพงนะครับคณะรัฐมนตรีก็อัดไทยช่วยไทย 1.7 แสนล้านนะฮะสกัดเงินเฟ้อกับการเลือกจ้างนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ห่วงสัญญาณการจ่ายหนี้ถดถอยนะฮะเอฟเฟคพิษสงครามต้นทุนพุ่งนะครับกปอ.ก็ชี้ขาดเหตุ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน22จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตาบานประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม2569พื้นที่เฝ้าระวังรวม22จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนที่ตกสะสมรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดสงขลาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดธิดารัชชิดวงรายงานค่ะ
2: เช้าวันนี้มีฝนตกกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 19-21 พฤษภาคมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ต่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ยังขอให้ชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่ทำกิจกรรมทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองหรือคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงที่ดารชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เ
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

เอาวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: จ้างมันเตอะนะครับกระแตนะครับทนการเรียกร้องไม่ไหวนะครับนะฮะก็ต้องเล่นอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเจ้าที่แรงบลูเบอร์รี่นะครับนะฮะที่คุณฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับอยากฟังเพลงเพิ่มเติมนะฮะหลังไมค์กับน้องเมย์ได้022481366ครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE แอดที่ LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องสำคัญจริงๆครับที่ย้ำเตือนกันอยู่ตลอดสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่เข้าสู่วัยสูงวัยและอยากมีอะไรดูแลตัวเองอยากมีมรดกให้ลูกให้หลานนะครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยวันแรกครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานคนที่เรารักหรือว่าจะเป็นการวางแผนการเงินในการมีเงินเก็บเงินก้อนของเราก็ได้นะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะสมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปี

0: แม้อายุมากแล้วนะก็สมัครได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าให้ลูกหลานเป็นคนสมัครให้ก็ได้ค่ะกดเลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาท
1: เอาไงต่อ
0: แล้วเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกเนี่ยนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวนะครับเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือถ้าอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยเราแข็งแรงเราได้เงินก้อนไปใช้เลย 450,000 นะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะครับสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับยิ่งอายุมากยิ่งไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับสร้างมรดกให้ลูกให้หลานตั้งแต่วันนี้นะครับโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะได้ที่022014364ครับ022014364นะครับทุกๆเรื่องราวของการดูแล
0: สมัครกรมธรรม์ใช่และทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยที่เราแบบสมัครไปเนี่ยค่ะเป็นโอกาสในการช่วยผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะว่าไทยประกันชีวิตเขาจะร่วมบริจาคสมทบค่ะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์นะคะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนเลยค่ะหรือว่าเมื่อครบเป้านะคะที่เขากำหนดสูงสุดบริจาคก็คือ1,000,000 บาทค่ะและเงื่อนไขไปเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและให้คุณผู้ฟังเนี่ยตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: นะครับนะฮะก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับ022014364ครับ022014364นะครับวันนี้เพลงฮิสทอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับหญิงลีครับนะฮะหญิงลั่นลานะครับบักหลักครับนะฮะธัญญาทัชพรนะฮะหรือว่าธัญญาอาสยามนั่นเองครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: หลายท่านคงทราบแล้วนะคะว่ากิจกรรมมหานครแฟมิลี่ในโอกาสครบรอบ22ปีของลูกทุ่งมหานครนะครับเราจะเดินทางไปวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะไปเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบสิ่งอันพลน้อยนะครับที่บรรดาแฟนคลับเนี่ยระดมการช่วยเหลือนะครับไปให้กับโรงเรียนบ้านคลองกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงนะฮะมีอุ้มกัสยาแล้วมีบางปลานะครับที่ดูแลเรื่องของไอติมนะฮะแล้วก็มีขนมโดนัทจากคุณนิชาพัฒน์นะครับนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีขนมทองม้วนนะฮะจากทางบ้านบีคลับด้วยนะครับแล้วใครอยากจะเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดมีลูกชิ้นจากเจ๊สีสามโคกปทุมธานีด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีคุณหมออุ้ยชัยเนี่ยมอบเป็นสีบริจาคนะครับนะฮะแล้วก็บริษัทTesco Engineering นะครับพี่เซนเนทอร์เนี่ยนะครับก็มอบนะเป็นปัจจัยในการดูแลโรงเรียนนะครับนะฮะแล้วก็พี่หมีพี่จับด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยร้านหนึ่งเดียวก็เหมือนกันนะครับร้านข้าวเหนียวมะม่วงแพะกระสาซอย5เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็มีบริษัท Power Stainless Steel นะครับมอบชั้นสเตนเลสให้กับโรงเรียนด้วยนะครับขอบพระคุณอนุโมทนาบุญนะครับใครอยากจะเพิ่มเติมนะฮะรายละเอียดนะฮะของการทำบุญในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครได้นะครับก็ติดต่อทางน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับนัดจัดรายการก็ทยอยบอกกันแล้วนะครับว่าอาจจะไปผมไปนะครับเฮมีพิมดานะครับแล้วเดี๋ยวคงมีศิลปินมาเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับใครสนใจที่จะร่วมบุญในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครนะครับโทรประสานมาที่น้องเมย์ได้เลย02-248-1366นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของคลื่นนะครับ0814242743นะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาบุญสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับตามกำลังนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่อยากจะเป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกในง่ายๆเลยนะครับผลิตผลงานเองก็ได้นะฮะจะร้องเองเขียนเองก็ได้หรือจะให้คนที่มีชื่อเสียงทำเพลงแล้วเราเป็นคนขับร้องก็ได้ถ่ายทอดก็ได้นะครับบอกเบอร์โทรศัพท์ประวัติความเป็นมาแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีจะเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของกอนท่าแขนะครับนะฮะเพลงที่โอ้โหนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นบ่าววีลองฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครวิยาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888NT 009 โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ถูกเสี้ยมนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ให้ร้องเพลงอยู่ดีก็แบบว่าพี่ต้องร้อง
1: มา
0: ตอนนี
1: ้มาเป็น
0: มุกอีก
1: มาเป็นวาสุวัทยาให้ดูเลย
0: ต้นฉบับแนนวัทยานะครับรายการนี้หวั่นไหวมันก็สดๆแบบนี้นะมันก็ไลฟ์แบบนี้อะไรนะครับส่งความสุขกัน
1: บางวันก็พี่ก็เป็นผู้ชายบางวันหนูก็ให้พี่เป็นผู้หญิง
0: คือปรับตัวไม่ทำเลยนะครับกับการทำงานตรงนี้นะครับนะก็ต้องขออภัยต้นฉบับด้วย
1: นี่มีแต่คนชอบนะ
0: คอมเมนต์อะไรนะ
1: มีแต่คนชอบนะพี่วาสุ
0: ก็โอนมาสิโอนมาสิพร้อมเพย์ไปเอาส่งดาวมาสิส่งดาวมา
1: ร่วมบุญก็ได้ร่วมบุญ
0: เออเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันวันที่31เนาะติดต่อน้องเมย์ก็ได้02-248-1366 นะครับอ่ะปิดท้ายกันด้วยนะครับนะฮะคติธรรมในการดำเนินชีวิตนะฮะสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้พี่ธารานะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็อยู่ต่อกับพิมพ์ดาวมหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับ
1: ค่ะจากคติธรรมจากหลวงปู่บุญยฤทธิ์บันทิโตนะคะหลวงปู่สอนว่าแผ่เมตตาให้แผ่กับบิดามารดาด้วยเป็นของสำคัญเพราะว่าขันห้าที่เอามาจากพ่อแม่ถึงจะไปสวรรค์พรหมมันก็ต้องอาศัยขันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอามาภาวนาจะได้พ้นจากความมืดไปได้ก็เพราะเอามาจากพ่อแม่ของเรานี่แหละค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทาง4689400เป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายคือเพลงนี้เลย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ใครมีอาการแบบนี้บ้างนะครับต้องไปพบหมอนะพบหมอนะฮะ
1: เราสองคน
3: ร่างกายอ่อนแอตะละละละละละ
0: พรุ่งนี้ดูแลกันใหม่7โมงครึ่งถึง10โมงเช้านะครับมีความสุขดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพจน์รับคุยกับสุชาติประจำบอกพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุได้มีการโทรศัพท์หานายพจน์แต่วันแรกที่ผลสำรวจหน่วยงานรัฐสอทุจริตรับสินบนออกมาว่าคุยกันประจำอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าเคลียร์กันแต่วันแรกใช่หรือไม่นายพจน์กล่าวว่าพวกกันไม่มีอะไรก่อนนายพจน์กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าพวกกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรปลัดทศเล็งจับมือกกร.ขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันโปร่งใสไร้ทุจริตดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่ากระทรวงมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจึงได้ประสานเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนกกร.ติดภารกิจสำคัญทส.พร้อมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทส.กับกกร.เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเฉพาะงานด้านการอนุมัติและการอนุญาตเพื่อร่วมการปฏิรูปการทำงานอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนแนวทางซีโร่คอร์รัปชันไปด้วยกันโดยกระทรวงได้วาง2กลไกหลักในการล้างบางทุจริตคือการจัดระบบงานด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI มาจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และการบริหารคนที่เน้นคัดเลือกคนดีคนเก่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางให้ร้องเรียนตรงถึงผู้บริหารได้ทันทีหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: จะ
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอาเพลงนี้ร้องได้ช่วยกันร้องให้ชื่นใจหน่อยนะครับผมขอบคุณป้ายไฟนะที่ยังไม่มีนะตอนนี้

0: ดทอดนะครับผมรู้ไหมว่าคิดทอดนะครับซิงเกิลแรกนะครับจากกัปตันลูกทุ่งมหานครนะครับศิลปินคนแรกของลูกทุ่งมหานครนะครับผมขอบพระคุณครับเอ้าใครปรบมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สิน
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้แหมแถมให้คุณผู้ฟังกันแบบว่าเต็มที่กันไปเลยนะคะกับวันนี้มาหลายเพลงเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะวันนี้เริ่มแบบว่าเซิงกันเลยนะคะคุณผู้ฟังเซิงกันเลยนะในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะเริ่มกันที่อะไรเนี่ยรักขาดที่พระบาทเวินปลาจากน้องเต๋าภูสินนะคะปลาคอใหญ่ค่ะจากไอ้มนแคนนะคะ คิดฮอดปลาเข็งนะเฉลิมพลนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนแล้วก็ต่อให้อีก1เพลงสัญญา

0: าคอนนะคะแหมมาทั้ง4ปลาเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เข้าสู่ในช่วงของมหานครไลฟ์กันเลยนะคะวันนี้มหานครไลฟ์นะคะเพลงอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ฟังลบไปหมดทุกสิ่งอย่างหามิเจอแล้วนะคะไม่เป็นไรงั้นต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะมหานครไลฟ์นะคะอ๋อไม่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณด้วยกับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วค่ะพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะมาแทนพี่ศิรินทรา1วันนะคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยพิมดาก็ติดภารกิจเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังนี่เข้ามาดูทาง Facebook Live นี่เราก็จะเห็นหน้ากันว่าวันนี้หน้าพิมดาจะดูแปลกๆไปเพราะว่าจริงๆแล้วติดงานติดภารกิจแต่ว่าวันนี้ก็มาแทนพี่ทรานะคะ1วันเนาะในวันพุธกลางสัปดาแบบนี้นะคะก็สนุกสนานกันไปเลยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเนาะเอาล่ะคุณผู้ฟังขาสายหน้าใหม่1สายก็มารอแล้ววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เรียกรถไฟขบวนแรกนะเดี๋ยวมาเรียกขบวนที่2ก็แล้วกันนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live แล้วนะคะก็กดไลค์กดหัวใจรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเรียกกันในชั่วโมงที่2นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ1สายหน้าใหม่มารอแล้ว
1: สายเที่ยวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: เอาละค่ะสายชิวหิวใจอุ๊ยเสียงอะไรเสียงอะไรวิวอวิวออุ๊ยตกใจหมดเลยนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะสายชิวหิวใจเมื่อกี้นี้เขามาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าสายน่าจะหลุดไปใช่ไหมคุณผู้ฟังเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาทาง Facebook Live กันได้นะคะตอนนี้พิมดารอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะพี่แมมจันแรมบอกว่ามหานครไลฟ์เมื่อกี้นี้เพลงของน้องกับตันชื่อเพลงว่ารู้ไหมว่าคิดฮอดขอบพระคุณมากๆเลยนะคะป้าแหม่มนะที่ช่วยบอกชื่อเพลงมานะคะเพราะว่าความจำสั้นมากเลยตอนนี้นะจำอะไรไม่ค่อยได้นะคะคุณฟังนะอ่ะเอาล่ะคุณฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: คิมดา
0: โอ้ยน่ารักจังเลยใครคะเนี่ย
2: ป้าแป๋วลาดกระบังค่ะ
0: ป้าแป๋วหรอป้าแป๋วทำอะไรป้าแป๋วทำอะไรอยู่คะ
2: ป้าแป๋วนะราชการบำนาญสิบอะไรนะสิบเก้าปีละ
0: อ๋อเหรอคะ
2: จะเชิญ
0: เดี๋ยวนะถ้า
2: บำนาญอันนี้บำนาญพยาบาลที่อยู่ที่ราชานุกูล
0: อ๋อเหรอคะป้าแต๋วหนูรบกวน
2: ปีแล้วเนี่ย
0: ป้าแต๋วหนูรบกวนป้าแต๋วเบาเสียงวิทยุนิดนึงได้ไหมคะ
2: โอ้ใช่ใช่ใช่
0: นิดเดียวนิดเดียว
2: ติด
0: จ้ะได้แล้วนะคะมันไม่สะท้อนกันแล้วเนาะป้าแต๋วเน
2: า
0: ะ
2: อยากคุยกับหลานดีเจเรียกหลานก็แล้วกันพวกน้องเพชรน้องไรนี่เป็นหลาน
0: หรอแล้วน้องเพชรเรียกป้าแต๋วว่าอะไรป้าแต๋วอายุ80แล้วหรอโอ้
2: จะเปลี่ยนจะเปลี่ยน50
0: เหรอคะอ๋อก็คือ
2: 95มาไม่เคยโทรหาฟัง95ต้อง95อยู่เนี่ยก็เลยนี่ก็รุ่นหลานแล้วแต่ก่อนฟังของอะไรจุ๊บแจงอะไรเนี่ยตอนอะไรเยอะค่ะ
0: ฟังมานานมากแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะแต่ตอนนี้เป็นไอ้ประสาทจะเสื่อม
0: อะไรนะ
2: เสื่อมตาไม่เห็นมา10กว่าปีแล้ว
0: ประสาทตาประสาทจอตาเหรอคะ
2: ประสาทไม่จอเส้นประสาท
0: เส้นประสาทเหรอ
2: เส้นประสาทตาเสื่อมมา10กว่าปีแล้วค่ะ
0: เส้นประสาทตาเสื่อมใช่ไหม
2: เป็นคนพิการทางสายตา
0: อ๋อเหรอ
2: แต่ว่าก็อยู่บ้านมีน้องดูมีอะไรดูพากันไปทำบุญไปอะไรไปไหนไปได้
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ไปตรวจไปตรวจราชวิถีอะไรก็ไปได้ก็นั่งรถไปแล้วก็น้องพาไป
0: อ๋อเหรอคะ
2: ก็เป็นก็ใช้ชีวิตปกติมีความสุขกับฟังเพลงคืน95
0: แต่ว่าก็คือมองเห็นลางๆไหมหรือไม่เห็นเลย
2: ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลย
0: อ้าวมองไม่เห็นเลยเหรอแต่ว่าแต่
2: ไม่เห็นเลยเป็นคนพิการแล้วเป็นคนพิการแล้ว
0: เหรอเก่งจังเลยแล้วโทรศัพท์มาหาเราได้ด้วย
2: โทรศัพท์นี่แบบกดไง
0: แบบปุ่ม
2: จะมีเสียงบอก
0: อ๋อมันมีเสียงใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ป้าแต๋วก็เลยโทรมาได้แล้วแต่เสียงยังสดใสอยู่เลย
2: สดใสก็80แล้วนะปีนี
0: ้เหรอแล้วสุขภาพร่างกายอย่างอื่นล่ะคะ
2: สุขภาพร่างกายก็ตกบันไดในผ่าตัดนะขาซ้ายขวาขาซ้ายแล้วก็สะโพกซ้ายขวาผ่าตัดแต่รอบแล้วดามกันดู
0: เอาหรออันนี้มัน
2: ดามเหล็กไหม
0: เ
2: ดิน
0: เป็นอุบัติเหตุ
2: ไม่ได้จะไปไหนไปไหนเดินได้ไปไหนไปทำบุญไปทำบุญน้องจะพาไปทำบุญไปทานอาหารกันข้างนอกน้องสาวดูน้องเขยดูก็มีความสุขก็สวดมนต์ทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อคืนคุยกับเมื่อคืนคุยกับหลานเพชรเพราะหลานเพชรเขาอายุเท่ากันกับหลานพ่อแป๋ว
0: ค่ะ
2: อายุ
0: เขา
2: ฮะ
0: เหรออายุเท่ากันใช่ไหม
2: ฮะ
0: หมายถึงว่าหลานเพชรก็อายุเท่ากับหลานป้าแป๋วเลยป้าแต๋วเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะแล้วก็แต่หลานป้าแป๋วนี่อยู่โน่นเป็นทหารเรืออยู่จังหวัดตราดทหารชายแดนมีลูก2คนแล้ว น้องเพชรบอกว่าอ้าวล้ำหน้าไปแล้วเลยเนี่ย
0: แล้วหลานป้าแต๋วนี่คือเขามีศักดิ์เป็นอะไรเขาเรียกป้าแต๋วว่าอะไร
2: ก็ป้าสิเรียกป้า
0: ก็เรียกป้า
2: น้องชายป้าแต๋วป้าแต๋วไม่มีป้าแต๋วไม่มีลูก
0: อ๋อ
2: แต๋วไม่มีลูกเป็นทำงานมีสามีเป็นรองผู้กับจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เสียไปแล้วตั้งแต่ปี61
0: ค่ะโอ้
2: ตอนนี้ก็ไม่มีลูกป้าแป๋วไม่มีลูก
0: แล้วก็ป้าแป๋วก็เลยอยู่กับเสียงเพลงมีความสุขกับหลาน
2: มีความสุขไปกินไม่มีหลานอยู่กับน้องสาว
0: อยู่กับน้องสาวเพราะว่าหลานอยู่ไกลหลานทำงานเน
2: า
0: ะ
2: หลานไม่หลานนี่เป็นทหารเรือมีทหารเรือทหารบกแล้วหลานที่หลานของลูกสาวนี่อยู่อเมริกา
0: โอ้มีหลาน
2: แล้วก็แล้วอีกคนนึงก็อยู่นิวซีแลนด
0: ์ค่ะ
2: เขาซื้อบ้านอยู่ที่โน่นแล้ว
0: อ๋อมีหลายคนเลยเน
2: าะก็ป้าแป๋วอายุต้อง80แล้วลูกหลานก็ได้เป็นดีกันหมดแล้ว
0: ดีจังเลยเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะป้าแป๋วน่าจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆนะ
2: ตอนนี้เนี่ยก็ฟังคืน95เนี่ยถึงกลางคืนกลางวันแล้วก็เช้ามาก่อนนั่งสมาธิแล้วก็อุทิศกุศลให้ดาราได้ร้องอะไรที่คนที่เสียชีวิตไปแล้วทำบุญแล้วก็เช้าก็น้องก็ไปใส่บาตรทำบุญ
0: ค่ะน้อง
2: กินข้าวกินปลาค่ะแล้วก็อยากไปทานอาหารอร่อยอร่อยก็นั่งรถพากันไป3คน
0: สาธุด้วยนะคะป้าแป๋วลาดกระบังฝนตกไหมอ่ะตอนเนี้ย
2: ไม่ตกก็ไม่ตกค่ะ
0: ไม่ตกเนาะแต่แถวนี้ฝนตกแล้วนะชุ่มฉ่ำ
2: มันชอบรุ่นหลานนี่ก็โอ้โหดีเจทั้งหล่อทั้งสวยเสียงพ่อโอ้
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไร
2: ฮะ
0: วันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงของใจก่อสร้างไง
0: ได้
2: เพลงของใจรวมมิตรนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวจัดให้นะ
2: มอพิเศษก็ทั้งหมดเนี่ยดีเจหลานทั้งหลานชายหลานสาวเนี่ยหลานชายหลานสาวดีเจแล้วก็หน้าไมค์อะไรรูปหล่อสวยอย่างเงี้ยกันทุกคนเนี่ย
0: ขอบพระคุณแป๋วมาก
2: แล้วก็ FC ที่ขึ้น95อะไรเงี้ย
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเต้นด้วยกันไปเสริมด้วยกันนะดูแลสุขภาพ
2: ให้นั่นนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หน้าที่การงานเจริญเจ้าหน้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะคะเงินทองไหลมาเทมาสมบัติเป็นทรัพย์นะคะท
0: ุ
2: กคนเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะป้าแป๋ว
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงพ่อให้ฟังนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: โทรมาบ่อยๆนะป้าแป๋วถ้าเหงาก็โทรมานะคะ
2: ก็จะโทรไปนะ
0: ขอบคุณมากๆเลย
2: จะโทรไม่เคยโทรไม่เคยโทร
0: ครั้งแรก
2: โทรไปหาน้องเพชรแล้วก็ก็เลยได้ใจก็เลยจะโทรไป
0: ขอบคุณป้าแป๋วมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อยาก

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิวฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังต้องขอขอบพระคุณกันด้วยนะคะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

เต้ยก่อสร้างค่ะงานจากพี่จอยโรมิตนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะแล้วเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยอ่ะคุณผู้ฟังว่าจะต้องวางแผนเอาไว้ค่ะในเรื่องของมรดกในเรื่องของเงินเก็บเงินก้อนนะคะเพื่อที่จะให้กับลูกหลานของเราถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่ว่าเป็นข่าวอยู่แบบข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะที่เป็นรถเมย์นะกับรถไฟชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ไม่คาดคิดหรอกเนาะคนเราใครจะไปรู้ว่าขึ้นรถเมย์ไปทำงานไปกลับบ้านหรือไปทำอะไรธุระอะไรก็แล้วแต่อยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถึงได้บอกไงว่าให้วางแผนนะคะมรดกนะคะไว้ให้กับลูกหลานของเราเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับเราแบบนี้จริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแผนประกันตัวนี้ไว้เราก็รู้สึกว่าอุ่นใจใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดเราสุขภาพแข็งแรงดีอยู่จนครบสัญญาก็ยังได้เงินก้อนนะกลับไปคืนให้กับคุณอีกด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปเลยค่ะ02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งค่ะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอยากถามอะไรถามได้เลยโทรไปเลยค่ะ02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะก็คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะคะโรงพยาบาลสิริราชนะคะตึกสยามินขออภัยนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ของแมวตัวจริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้โอ้มากันเพียบแล้วนะจริงๆมาเพียบแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอให้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปนะคะได้สายไหนก็เดี๋ยวโทรกลับไปเนาะน้องเมย์คนเก่งโทรกลับนะคะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยคาราบาวกับวิชาแพะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครอบครัวรับศพแทนเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เมื่อเวลา10นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของนายธีคาอุตมกรหรือแทนอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนสนิทของนายธีคาเปิดเผยว่ารู้จักและสนิทกับผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแทนเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนสำหรับคืนเกิดเหตุช่วงแรกยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะขณะทำงานอยู่เห็นข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของตนกระทั่งประมาณ23นาฬิกาพ่อของแทนโทรศัพท์เข้ามาแต่ตนไม่ได้รับสายจนกระทั่งตื่นมาประมาณ4นาฬิกาเห็นข้อความว่าถ้าตื่นแล้วโทรกลับด่วนแทนประสบอุบัติเหตุทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้ตนจะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงที่เป็นจุดเกิดเหตุครอบครัวของนายธีคาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาววชิราสร้อยนาคป้าของนายธีคาเปิดเผยว่าครอบครัวยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนางสาววชิรากล่าวว่าเลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกันมากหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนแม้อยู่ที่ออสเตรเลียก็ยังส่งยามาให้คุณยายตลอดพร้อมระบุว่าวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของแทนมาเยียวยาจิตใจกันนอกจากนี้นางสาววชิรายังบอกได้ว่าได้พูดกับพ่อแม่ของแทนว่าไม่อยากให้โทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสกลับตัวกลับใจรับศพเหยื่อรถไฟเพิ่มยังเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอยน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากมีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์02-207-6108
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ข จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดใน

0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับพิมดามนครนะคะวันนี้ดูแลคุณผู้ฟังนะคะแทนพิทรา1วันนะคะพิทาติดภารกิจนะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟัง1สายหน้าไมค์เขามารอแล้วเดี๋ยวทักทาย1สายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครเอ่ย
1: ลุงอนันต์ครับ
0: ลุงอนันต์ลุงอนันต์โทรจากที่ไหนนะคะ
1: โพแก้ว3แยก13
0: จำได้แล้วพอบอกโพแก้วจำได้แล้วลุงอนันต์นี่เองเออทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: กำลังจะผัดน้ำพริกเผาใส่กุ้งกับหมูสับครับ
0: ว้าวทำเองทานเอง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะน้ำพริกเผาอะไรนะ
1: พริกเผาเราทำพริกเผาเนี่ยมีพริกมีหอมกระเทียมขั่วแล้วก็ตำ
0: อ๋อตำน้ำพริกเผาใช่ไหมคะแล้วกินกับอะไรกันนะคะ
1: แต่เราเอามาผัดครับไม่ได้พริกเผาแห้งนะพริกเผาผัดน้ำมันเลยครับ
0: โอ้น่าทานจังเลยอ่ะแล้วทำให้ใครทานคะเนี่ย
1: ก็ทานคนเดียวไม่มีใครอยู่พ่อแม่ก็ไม่มีลูกเมียก็ทิ้งหมด
0: นั่นแน่จริงป่ะ
1: จริงครับตั้งแต่ที่ว่าหลอดเลือดในสมองแตกอ่ะ
0: เอาเหรออันนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ย
1: จริงครับจริง
0: ก็คือก็เลยแบบตอนนี้เราก็เลยอยู่คนเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ผัดทำกับข้าวได้ด้วย
1: ก็โอ้ยผมทำมาตั้งแต่แม่ยังเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้คือพอเราป่วยแล้วเราช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพ
1: ี่โอ้ย 100% เต็ม
0: ก็คือยังทำได้เหมือนเดิมทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วมีอาการอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้มันก็ไม่มีครับมีแค่แบบครึ่งซีกซ้ายแต่คือมันชาไงแต่มือไม้ยังมีกำลัง
0: เนาะก็ยังทำงานได้ปกติ
1: ยังล้างยังล้างถ้วยล้างจานถูบ้าน
0: ค่ะได้เหมือนเดิม
1: ได้ทุกอย่าง
0: เก่งมากเลย
1: ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้พี่สายันอยากฟังเพลงอะไร
1: สุโขทัยระทมครับ
0: ทำไมล่ะชีวิตมันระทมขนาดนั้นเลยเหร
1: อโอ้ยผมระทมตั้ง30ปีแรกแล้วครับ
0: อ๋อเหรอคะตอนนี้หายแล้วเนาะตอนนี้สบายใจแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันแหละใช่ไหมคะ
1: มันก็แรกๆเหงานะแต่ทำไปทำมาก็มันบอกว่าเปิดเพลง
0: ก็เปิดเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะ
1: ครับฟังตลอดฟังตั้งแต่อะไรพี่อะไรนะกำพลหรือกำพูอะไร
0: กำพูรัชนี
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เนาะนะก็ฟังตลอดมาเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าละทมเมื่อไหร่ก็ให้95อยู่เป็นเพื่อนนะพี่อนันต์
1: คร
0: ับ ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มอบให้น้องๆ95ทุกคนครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งหน้าไม้หลังไม้ครับ
0: ค่ะหมดหรือยัง
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะได้เลยนะคะแล้วก็พูดตามพิมดาก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะ
1: ได้ครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และยังไม่หมดและสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและ
0: เชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยนะคะมีคนถามมาด้วยอ่ะลุงอนันต์ป่วยมานานหรือยังครับ
1: อ๋อป่วยมาได้4 ปีนี่แล้วครับ
0: สี่ปีแล้วแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะแค่ชาใช่ไหม
1: แค่ชาไปซีกตัวน้องพิมนา
0: ไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ครึ่งข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายเนาะ
1: แต่มันก็ไม่มีปากเบี้ยวไม่มีอะไรนะมือก็ไม่แปรมือกำได้หมดมีกำลัง
0: อ๋อก็ยังดีเน
1: า
0: ะ
1: คือไปหาหมอท

0: ค่ะโชคดีนะที่เราหาหมอทันเนาะเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่แบบติดเตียงเนาะนะค
1: หม
0: ะ
1: อก็ยังบอกเลยว่านี่คุณลุงมาทันนะถ้ามาไม่ทันนะปากเบี้ยน้ำลายไหลมือแปรเลยนะ
0: ใช่ไหมเนาะ
1: ครับ
0: ก็อะไรก็เกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็ถือว่าเราโชคดีเนาะให้มองด้านที่ดีนะคะ
1: ใช่
0: นะคุณลุงเนาะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: นะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปฟ
1: ัง
0: เพลงกันสวัสดีค่ะ
1: ครับครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเสียเปียกเขาแซวใหม่แล้วเขาบอกว่าสโลแกนยาวเกินไป FC ที่พูดตามหอบเลยพูดแล้วหอบหรือว่ายังไงหรือหอบข้าวของหนีไปด้วยหรือยังไงเสียนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยสุโขทัยระทมแล้วมาดูกันสิว่าพาเรทชุดนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร

0: ไปเที่ยวภาคเขาเรียกอะไรภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างกันนะคะทั้ง4เพลงเลยมีใครทายถูกบ้างนะคะว่าพาไปจังหวัดอะไรบ้างตอบมาหน่อยเร็วมี4จังหวัดเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะสุโขทัยระทมค่ะจากพี่สายันนิรันดรนะคะสาวงามเมืองพิจิตรนะคะพี่สดใสรุ่งโพทองขออนุญาตเรียกพี่ทุกคนเลยนะคะพิษรักพิษณุโลกค่ะจากคุณพี่สีหนุ่มนะคะและปิดท้ายกันด้วยพบรักปากน้ำโพนะคะจากพี่หนูนั่นเองนะคะ4เพลงเลยเนาะเลาะเจ้าพยากันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เจอเลยนะคะทั้ง4จังหวัดนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาล่ะค่ะชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับพิมดามหานครวันนี้ดูแลคุณผู้ฟังนะไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะใครอยากจะขึ้นรถไฟค่ะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะรถไฟมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะไม่ต้องกลัวรถไฟขบวนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะพาคุณผู้ฟังสู่จุดหมายปลายทางนะคะมาค่ะรถไฟออกแล้วหลังไมค์กันก่อนเลยนะคะป้าเน่งพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะพี่ศินกรระยองพี่เล็กสิงห์บุรีพี่จิ๋วแปดริ้วพี่เปิ้ลอ่างทองพี่ดอกไม้สีแดงจากประจวบคุณลุง935วันนี้อยู่สายใต้เก่าพี่ภัยจากประจวบและพี่อัมพันธ์บางปูนะคะทางช่องทาง Facebook Live ล่ะเข้ามาช่องทางนี้แล้วนะคะ LTM FM 95 Fanpage นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวกันมาได้เลยนะคะมาดูซิว่าช่องทางนี้มีใครอยู่กันบ้างนะคะแม่อ้อยมาแล้วมาแล้วแล้วนะคะน้องแซมสีสุกนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่เลิฟวัชรพรกู๊ดมอร์นิ่งด้วยนะคะพี่สุวรัญญาไม่ใช่พี่สุวรัญญาพี่สุจากฮอลแลนด์นะคะพี่สุจากฮอลแลนด์นะคะมาแล้วนะกู๊ดมอร์นิ่งนะคะพี่สุวรัญญาตอนนี้สะดุ้งแล้วนะสะดุ้งแล้วนะได้ยินนะคะพิมดาเรียกชื่อใช่ไหมพี่กุลรดานะคะเชฟพงเจนีอร่อยซอย59นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปรีชาผลสุกด้วยนะคะมาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้น้องมังกรนะคะแม่อ้อยบอกว่ารีบขึ้นรถไฟเลยกลัวไปไม่ทันนะคะพี่ตุ้มรามอินทรานะคะพี่นิสาบอกว่าวังสะพุงจังหวัดเลยฝนตกหนักมาเลยค่ะนี่ภาคอีสานฝนเริ่มตกกันแล้วเนาะนะคะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยมีคุณผู้ฟังโทรมาจากภาคอีสานว่าฝนไม่ตกเลยแล้งมากเลยทำการเกษตรอะไรก็แล้งนะคะวันนี้ฝนตกแล้วใช่ไหมนะฝนตกไปทั่วทุกจังหวัดของภาคหรือยังนะคะคนที่บอกแล้งยังแล้งอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะไงเป็นกำลังใจให้นะคะ

0: พี่สันทัศน์สวัสดีค่ะนะคะพี่แสงเดือนนะคะบอกพร้อมแล้วค่ะไปด้วยค่ะนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะพี่เดือดทักสุรินทร์ดีเซลพี่อังคณาบอกว่ายังอยู่จ้านะคะพี่อารีรักษ์จากลำปางมาแล้วค่ะบังอ้วนแมคโครนะคะพี่นิ่มทันค่ะมาทันพอดีเลยพี่นิ่มนะคะพี่เสาคำเจ้าพี่พิชรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปียกคนเดิมไงจะใครละนะคะบอกดีเจมาอุ้มเสียขึ้นรถไฟด้วยโอ้เสียเป็นอะไรคะแข้งขาอ่อนแรงเหรอคะหรือว่ายังไงหรือเดินไม่ไหวหรืออะไรนะคะพี่นูเด็กเส้นสดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่พัชราสุขล้วนพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะเชฟพงเจนีเมื่อกี้ทักทายกันไปแล้วเนาะมีใครอีกไหมคะพี่เอสเบเกอรี่นะคะพี่สวัสดพี่สุรยุทธ์สมานอคณีพี่แอนอลิสนะคะพี่สายชนจรัสคุณพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะแม่อ้วนแม่อ้อยใช่ไหมแม่อ้อยบอกว่ารังสิตฝนตกแล้วนะคะแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่นะคะนี่ในกรุงเทพวันนี้ฝนตกฟ้าครึ้มกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองบอกว่าเพิ่งว่างจ้านะคะพี่บุษยาด้วยนะคะพี่สุวินสุรินบุญด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่บุญเกิดนะคะขอเพลงมาด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวดูให้นะพี่แอนอลิสเมื่อกี้ทักทายกันแล้วเนาะนะคะอ่ะหมดหรือยังนะคะหมดหรือยังทักทายเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงช่องทางนี้ก่อนคุณแม่ปฐมานะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะมีใครตกหล่นอีกไหมเอ่ยมีใครไม่ได้ขึ้นรถไฟอีกไหมคุณแม่ปฐมาบอกว่ากำลังกินขนมจีนน้ำพริกค่ะมากินกันค่ะเนี่ยคุณแม่เขาชอบมีเมนูนะมายั่วน้ำลายพวกเรานะคะคุณแม่นะไม่ยอมนะคุณแม่ต้องส่งมาให้ด้วยนะคะอย่าส่งมาแต่ตัวหนังสือนะคุณแม่ต้องส่งของจริงมาด้วยนะคะอันนี้คืออะไรตลกรับประทานตลกหลอกคุณแม่หลอกให้คุณแม่ส่งมานะคะอ่ะหมดหรือยังพี่เด็กเส้นสดพี่นุทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาวันนี้รถไฟออกก่อนนะคะพี่นิรมัยวารินด้วยพี่สวัสดิ์กลิ่นวนกระโดดขึ้นมาเลยค่ะนะทักทายกันไม่ทันนะเกือบจะไม่ทันแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องกวางดวงฤทัยนะคะวันนี้มาแบบฟิชเจอริ่งมาด้วยนะคะฟิชเจอริ่งกับพี่เทศจำปาสักค่ะชื่อเพลงก็ชื่อว่าพบกันผูกพันจากลาเนี่ยชื่อเพลงนะมา3คำเลยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่แหละค่ะเพลงพบกันผูกพันจากลาโอ้ยมันเหมือนเป็นสัจธรรมของชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยนะเพลงนี้ค่ะจากน้องกวางดวงฤทัยฟิชเชอริงกับพี่เท่จำปาสักนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่หวายนิวดาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงโดยพี่โตโมสตูดิโอนั่นเองนะคะก็เป็นเพลงเท่ๆเพลงหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเพลงแนวๆนี้นะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตน้องกวางดวงฤทัยนะคะก็สามารถขอเข้ามาได้กับพี่เท่จำปาสักด้วยนะคะจอคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: คุณผู้ฟังค่ะช่วงใกล้ๆเที่ยงแบบนี้แล้วนะคะมีอะไรทานกันหรือยังนะถ้ายังไม่มีอะไรทานนะคะนี่แนะนำเลยค่ะพันท้ายนรสิงห์เอาใจคนรักสุขภาพนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์ที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมค่ะตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพนะคะไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ Big C The Mall Foodland Tops ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569ค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพนะคะมีน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดแค่นี้แหละตอบแค่นี้เลยนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลนะคะช่องทางละ5รางวัลค่ะในรางวัลเนี่ยนะคะ1เซตนี่มีอะไรกันบ้างนะคะรางวัลละ1เซตเนาะมีผ้ากันเปื้อน1ผืนและกระบอกน้ำ1ใบนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายน2569นะคะได้ทาง Facebook ค่ะ

0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะนี่แหละน้ำจิ้มพันท้ายนี่แหละนะคะเอาไปทำได้หลายเมนูเลยคุณผู้ฟังลองเอาไปครีเอทกันดูนะคะมื้อเที่ยงนี้นะอย่าลืมพันท้ายกันด้วยนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเสียเปียบอกว่าพิมดาคนต้นทางของเสียเปิดไปแล้วไงเมื่อวันเสาร์เปิดให้ฟังแล้วนะคะสัปดาห์นี้ไม่ได้โม้นะเปิดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ยังอยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานกันแล้วด้วยนะคะเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี่เลยนะคะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไล่นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะและเคยอยู่ในมหานครชาร์ตมาถึง21สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงก่อนหน้านั้นนะคะแก้บนค่ะนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่8ค่ะเคยอยู่ในมหานครชาร์ตของเรามาแล้วถึง31สัปดาห์เลยนะคะแหม2เพลงนี้นี่สูสีกันมาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานมากๆเลยด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นแล้วก็เน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะทุกๆช่วงดีเจเลยก็ว่าได้นะให้คุณผู้ฟังวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปนะเราก็จะได้รับเงินก้อนนะคะมาให้กับลูกหลานของเราหรือว่าคนข้างหลังหรือว่าถ้าเราเกิดเป็นอะไรไป

ไปนะคะด้วยสาเหตุอื่นก็มีเงินก้อนคืนกลับมาให้อีกนะคะรวมไปถึงเราไม่ได้เป็นอะไรเลยสุขภาพแข็งแรงดีอยู่จนครบสัญญาก็มีเงินก้อนกลับมาให้อีกนะคะเป็นประกันที่ไม่ได้ทิ้งเปล่านะตัวนี้นะคะคุณผู้ฟังแนะนำเลยค่ะวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีเหมือนกันเนาะนะคะแผนประกันตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วค่ะบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทค่ะหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทนะคะโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกหลานสมัครให้นะคะหรือจะสมัครเองก็ได้ค่ะโทรไปเลยค่ะที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวค่ะเสียชีวิตสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดไปเลยค่ะ 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้นะคะตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีเลยค่ะสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์022014364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดนะคะ1ล้านบาทนะคะก็คือนี่เลยนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันมูฮ่าไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักๆ
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำย
1: ำ
2: จัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไป

0: ด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมดามหานคร
1: ทิ้งท้ายหนึ่งเพลงนะคะชั่วโมงนี้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณด้วยนะคะกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปโอ้โหได้ยินเสียงนี้แล้วคอแห้งเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะขอไว้ทางหลังไมค์ค่ะจากพี่จิ๋วแปดริ้วจัดให้เลยเราจ๋าจากพี่ดอนสอนระเบียบนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งพิมดาจะพาม่วนค่ะมานั่งเฝ้าหน้าจอกันได้เลยนะคะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้า
2: แม้อโหสิกรรมให้แต่เชื่อเหตุอาจเกิดซ้ำอีกฝากเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้นายกถกร่วมภาครัฐเอกชนเดินหน้าปราบคอร์รัปชันหลังกกร.ยังกังวลเรื่องความโปร่งใสระบบราชการให้ฟ้องปปช.ปปท.หรือหน่วยบังคับบัญชาแทนลดช่องโหว่อนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาบอกทำตามเจตนารมณ์ประชาชนโหวเป็นพรรคแรกที่ยื่นพิสูจน์ความจริงใจ

0: สถานการณ์อีโบลาระบาดในคองโกยังน่ากังวลยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับหลายครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุโศกนาฏกรรมจุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงเช้าที่ผ่านมาครับนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านครอบครัวน้องแทนอโหสิแต่อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขครับขณะที่เพื่อนของน้องแทนเปิดแชทสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเพียง6นาทีบรรยากาศที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เมื่อวันเสาร์นะครับครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับพร้อมนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องแทนกลับบ้านครอบครัววางรูปพร้อมของเส้นไหว้นะครับแล้วก็พ่อของน้องแทนจุดธูป5ดอกเพื่อเปิดทางเชิญดวงวิญญาณหรือว่าเรียกขวัญท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดทั้งครอบครัวและก็เพื่อนมีน้ำตาซึมตลอดการทำพิธีครับนางสาววชิราสร้อยนาคคุณป้าของน้องแทนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ครอบครัวไม่พร้อมจะพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักขออย่าซ้ำเติมพ่อแม่ผู้เสียชีวิตน้องแทนเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียได้5ปีหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีเอนเตอร์เทนทุกคนในครอบครัวดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของน้องแทนมาเยียวยาจิตใจกันเพราะรู้ว่าหลานเป็นคนที่มีคนรักมากมายครับยอมรับว่าทุกครั้งที่เห็นรถไฟก็ยังรู้สึกสะเทือนใจปกติแทนไม่ได้ขึ้นรถเมย์บ่อยนักเพราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้แต่ว่าหลานชายติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีรายได้ดีแต่ว่าเข้าได้กับทุกคนทุกระดับครับส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและคสมกติดต่อเข้ามาแล้วส่วนใหญ่สอบถามการช่วยเหลือเรื่องงานศพซึ่งครอบครัวไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยามองว่าเป็นสามัญสำนึกของแต่ละหน่วยงานครับแต่ว่าไม่อยากเหมารวมว่าทั้งองค์กรผิดทั้งหมดเพราะทุกหน่วยงานมีทั้งคนประมาทคนไม่ประมาทแล้วก็มีการเปิดแชทสุดท้ายครับที่น้องแทนพูดคุยกับเพื่อนในช่วงเวลา 15:36 นาทีก่อนเกิดเหตุเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับก็คือเวลาเกิดเหตุ 15:42 นาทีแทนบอกกับเพื่อนว่าเลือกทางอื่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่านี้แต่คุณแทนเลือกที่จะใช้บริการรถเมล์แทนเพราะจะได้ไปถึงเวลานัดพอดีด้านครอบครัวนางสาวเทียมอายุ57ปีแม่บ้านของบริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็ได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เรียกชื่อป้าเทียมให้กลับบ้านซึ่งทางญาติเปิดเผยสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวพูดคุยกับป้าเทียมล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมก่อนเกิดเหตุการณ์3วันเป็นการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปครับไม่ได้มีกลางบอกเหตุอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วป้าเทียมจะใช้รถเมล์206ไปทำงานสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวจะจัดขึ้นที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยจังหวัดศรีสะเกษส่วนครอบครัวของนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเช่นเดียวกันครับแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงก็พบว่าในจังหวัดที่ขบวนรถไฟกำลังจะผ่านครับก็ยังมีรถบางคันจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟครับเนื่องจากสภาพการจราจรติดสะสมระหว่างรอสัญญาณไฟแดงครับ
1: ค่ะซึ่งบรรดาครอบครัวของเหยื่อรถไฟชนกับรถโดยสารก็ทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะคะส่วนอีก2ร่างที่ยังรอการพิสูจน์ทราบมีผู้ติดต่อมาพิสูจน์ DNA ก็ยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไร้ญาติติดต่อมาพิสูจน์ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางครอบครัวของนายทีคาหรือว่าแทนทีคาอุตมากรอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทาง

างสาย206นะคะก็ได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจ

0: ผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบความปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเช่นเดียวกันเพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายด่อนน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงญาติและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาวัย36ปีนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วเช่นกันเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพรมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนนย่านประชาสงเคราะห์กรุงเทพขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบค่ะเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายขณะนี้จึงยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากว่ามีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์022076108ค่ะ
1: กรรมาธิการคมนาคมเองก็เรียกกรมการขนส่งทางบกขสมกการรถไฟตำรวจนะครับมาถกเหตุรถไฟชนรถเมล์ครับย้ำต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้นายสุพนัทบินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงครับว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีนายพิเชษคุณาธรรมอคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรองที่ไปดีกรมการขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.มักกะสันและก็ผอ.ขสมก.นายสุพนัทบอกว่าวันนี้ครับต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตนเองเห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอนัตสัญญาณไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนขับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้านอกจากการโบกธงแดงแล้วจะมีมาตรการอื่นหรือไม่และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมครับส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนายสุพนัทก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นนายสุพนัทบอกว่าคงนำหนังสือของสหภาพมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่นะครับนายสุพนัทก็บอกว่าปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการโดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้วจะส่งฝ่ายเลขาก็คือหน่วยงานราชการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาและก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้วรวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยคงแถลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและหากประเด็นยังไม่จบมีเพิ่มเติมเราก็สามารถนัดมาครั้งใหม่ได้ครับ12 นาฬิกา 10 นาทีพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือกกร.ที่เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการทุกคนเราเห็นว่ามีความสมควรที่จะรับฟังและศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและหาทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบและเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยโดยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยแต่ทางนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อพบเหตุทุจริตควรนำหลักฐานไปร้องหน่วยงานเช่นปปช.ปปท.ปปง.ไปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ทุจริตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแนวทางที่ใช้วิธีการสำรวจค่ะขณะที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเพื่อให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่22พฤษภาคมค่ะทางด้านของนายพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างค่ะ
1: ขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าขณะนี้ครับทางกรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวพร้อมกันนี้กรมได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้ตรงตามประเด็นที่มีการกล่าวอ้างกรมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและก็ข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หน่วยงานยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทางนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันจะดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตและตรวจสอบได้พร้อมชี้แจงความคืบหน้าต่อสาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการมาครับ
0: กระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 24,000 ล้านที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกก็จะเริ่มทยอยขอใช้งบ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วค่ะโดยนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรก

0: แรกจะเอาไปดำเนินโครงการอะไรว่าต้องดูทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรกฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็นำก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้โดยขณะนี้มีคำขอโครงการ200,000 ล้านบาทล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันเมื่อถามถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและเทคโนโลยีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูในเรื่องนี้ไปเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยอะไรได้บ้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ400,000 ล้านบาทค่ะทางด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการทำคำแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องภายใน7 วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยครับจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพช่วงนี้ครับนางสาวละลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางชัยไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการครับผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและก็ร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและก็ค่าเดินทางขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค4กลุ่มหลักครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ประชาชนคุ้นเคยครับที่เข้าร่วมหลายรายการอย่างเช่น Breeze Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline แล้วก็ Knorr นอกจากนี้โครงการยังมีเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งอยู่นี้ Unilever ร่วมพัฒนากับร้านค้าชุมชนกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

เมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25-29 พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนผ่านร้านค้าทั่วประเทศส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนค่ะจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่า

0: รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเพิ่มก็จะนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่บางคนพลาดสิทธิ์2รอบที่ผ่านมาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทัน25พฤษภาคมค่ะโดยมองว่าแม้เงิน 1,000 บาทจะไม่มากแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนบางคนก็อยากให้เป็นเงินสดมากกว่าส่วนที่ตลาด3แยกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาอย่างมากเมื่อหมดโครงการไปแล้วเนื่องจากคนไม่กล้าตัดสินใจซื้อของพอมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าหรือว่ามีรัฐช่วยจ่ายให้คนละครึ่งแบบนี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของของประชาชนมากขึ้นค่ะขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดต่างก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ใช้โครงการนี้ในเดือนหน้าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข้าวของแพงขึ้นจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มากขึ้นแต่หากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็น่าจะทำให้ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองแค่40ค่ะส่วนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีความเห็นมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่โดยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็มองว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยทางร้านเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมาและก็เตรียมจะเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการอีกในรอบนี้แม้ว่ากลุ่มลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้คาดว่าจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้าคนไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนการปรับกฎเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้จ่ายเงินได้ยาวนานขึ้นเป็น4เดือนจำกัดวงเงินเดือนละ 1,000 บาททางผู้ประกอบการมองว่าก็ดีแต่หากไม่จำกัดวงเงินให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ในคราวเดียวก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
1: ดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขต่อประธานสภาแล้วครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอนุทินบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรครับฟังเสียงประชาชนตามฉันทามติของการลงประชามติและเป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างต่อสภาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาว่าไม่รับฟังเสียงประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุที่ยื่นในนามของพรรคภูมิใจไทยแทนที่จะยื่นในฐานะคณะรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองคือด่านแรกครับที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนมองว่าจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่นายอนุทินเชื่อว่าทั้งสองสภาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสำหรับกรณีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอจะรับได้หรือไม่นั้นมองว่าเรื่องนี้ที่ความเห็นของสมาชิกสภาและก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับก็มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังนายอนุทินพยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่จริงใจอีกหรือก่อนจะย้ำว่าจริงจังแน่นอนครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองผมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโซลาร์เซลล์ทุกชนิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามฉลากกำกับสินค้าของสคบหรือไม่ค่ะหลังจากว่ามีผู้ร้องเรียนสคบนะคะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ราคาประมาณ 500,000 บาทแต่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้อาคารและค่าไฟไม่ลดลงค่ะซึ่งทางนางสาวสุภมาศก็เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีผู้บริโภคมีความเสียหายร้องเรียนให้สคบก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายค่ะที่มาสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งผลิตที่เดียวกันซึ่งร้านค้าก็ให้ความร่วมมือและได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าร้านค้าถึงการแสดงฉลากสินค้า

0: คะในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากทั่วไปตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เช่นกำลังไฟขนาดสินค้าคุณสมบัติการใช้งานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่พบยากยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนรักษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500คนครับรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น136รายจากเดิม131รายผู้ติดเชื้อต้องสงสัยทั้งหมด543คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว32คนส่วนในยูกันดาเพื่อนบ้านติดกับคองโกมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าข้ามพรมแดนจากฝั่งคองโกและมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2คนครับการระบาดของอีโบลาในยูกันดาได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนสูงมากส่งผลให้การควบคุมโรคแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นไปได้ยากยิ่งครับ
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคีและปัญหาระดับโลกซึ่งการพบกันของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งจะเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผลลัพธ์ของการหารือก็ถูกจับตามองและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คาดว่าหลังการหารือวันนี้นะคะจีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมกับออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครน
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บ่โสดบ่อนุญาตให้จีบเด้อจ้าถ้าเกิดอยากจะจีบป๋าเมียมาเลยจ้า2เพลงนะคะป๋าเมียมาเลยจากน้องแคทอริยาค่ะส่วนบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบนะคะจากน้องปลายกนกพรนั่นเองค่ะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ค่ะ
1: เพลงฮิสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเอาละค่ะคุณผู้ฟังหาก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมีเพลงขาดคนหุงข้าวค่ะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะเพลงนี้เนี่ยพี่เน่งบึงกลุ่มขอมาจัดให้เลยนะคะแล้วก็เลยตามมาด้วยคิดถึงบ้านเกิดค่ะจากป๋าเอกชัยนั่นเองนะคะก็สองเพลงเนาะจังหวะสนุกสนุกทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี
3: ่มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าเรามาจัดกันเนาะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะเป็นกิจกรรมนะคะที่ครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครค่ะนะคะก็เลยอยากจะขอบคุณนะคะทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมานะคะในโอกาสนี้เนี่ยก็เลยขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจค่ะณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆกันนะคะก็ภายในงานนะคะจะได้เจอกับมินิคอนเสิร์ตค่ะสุดพิเศษเลยจากศิลปินลูกทุ่งนะคะและก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะคะที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงกันนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะท่านใดที่สะดวกนะคะก็สามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคกันได้นะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เดินทางไปได้เนาะไม่ไกลใช่ไหมจันทบุรีเนี่ยไม่ได้ไกลเลยเนาะชลบุรีระยองนะคะแล้วก็จันทบุรีละนะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จากจังหวัดจันทบุรีนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนมาร่วมสนับสนุนอีกเพียบเลยนะคะขอบคุณด้วยคุณหมออวยชัยค่ะนะคะ Power Stainless

0: ซิลนะคะ Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จับด้วยร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5นะคะไอศกรีมโดย DJ น้องอุ้มและบางปลานะคะลูกชิ้นโดยป้าศรี3โคกค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้าน V Club นะคะแล้วก็ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะคะหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนนะคะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะได้เช่นเดียวกันนะที่บัญชีกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะคะเลขที่บัญชีค่ะ2420377397นะคะช่องทางนี้ก็สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะมาให้น้องๆกันได้เช่นเดียวกันนะคะขอขอบคุณด้วยนะคะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวอยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: หมดเวลากันแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเจอกับพิมดาได้ใหม่ค่ะทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงตรงจนถึงบ่ายโมงนะคะแต่วันนี้มาแทนพิธานะนะก็เดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้อีกสักเพลงนึงก็แล้วกันนะคะถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะได้2เพลงนะคุณผู้ฟังนะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีค่ะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้มีความสุขมากๆกับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์มีความสุขมากๆนะคะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะรักนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95
1: ขณะนี้เวลา 13:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศเผยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างรอผลเจรจาลดราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ย้ำราคาต้องคุ้มค่าต่อประชาชนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมารับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือฟีฟ่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ได้มีการเจรจาราคาไปใหม่แล้วและอยู่ระหว่างรอผลว่าจะลดราคาได้หรือไม่ซึ่งตัวเลขที่เสนอมาจะต้องอธิบายกับประชาชนได้ด้วยและหากไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าต่อประชาชนได้ก็ต้องนำงบประมาณไว้ทำอย่างอื่นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีสภาวะการผลกระทบจากการปิดช่องแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอีกทั้งช่วงเวลาการเตะฟุตบอลโลกเป็นช่วงค่ำถึงเช้าทำให้ร้านค้าผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้ชมเชียร์การแข่งขันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างทำให้ครั้งนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วนอกจากนี้โลกออนไลน์เปิดกว้างแล้วเชื่อว่ามีหลากหลายช่องทางให้ประชาชนเลือกชมได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดแกงอุ้มชาวจีน5รายฝากขังแล้วพร้อมเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน4ตำรวจเอี่ยวคดีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือน1นายและพลเรือน1คนหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีและต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจเสียนายส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดและได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผ่านแรกแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองครอบครัวน้องแอลเดินทางจากเชียงใหม่ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชครอบครัวของน้องแอลเหมารถตู้เดินทางมาจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ยังเหลืออีก2ร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายที่7จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจที่นิติเวชจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อเก็บตัวอย่าง DNA เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้พาพ่อและลุงของน้องแอลผู้สูญหายเข้าพูดคุยกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ดยผู้เป็นพ่อได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์และลูกสาวได้โทรหาตนเองครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาบ่ายสองจากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยโดยขณะเล่าเรื่องพ่อของน้องแอลร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับไปรอฟังผลที่จะออกในวันพรุ่งนี้ด้วยกล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางนิติเวชซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นลูกของตนหรือไม่แต่ยอมรับว่าความหวังริบหรี
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิง

ิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569

0: อ้าวผ่านไปแล้วนะครับ1เพลงนะฮะผมคิดว่าชาวคณะก็คงจะคุ้นหูกันดีกับเพลงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าศิลปินคนโปรดคือใครนะตอนนี้ใครที่ได้ยินเสียงเฮียแล้วนะก็รีบเข้ามาทักทายได้เลยนะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะฮะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับศิลปินคนโปรดปูเสือรออยู่นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นุจรีศรีราชาครับผมสวัสดีครับ
1: เย้สวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะแต่งตัวแข่งเป็นไมเคิลแจ็คสันแข่งกันเลยนะ
0: เข้าเหมือนกันเลยเหมือนผมรู้เลยว่าแบบวันนี้พี่ต้องมาทรงนี้แน่ๆเลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีครอบครัวชาวลูกทุ่งมหานคร FM 95นะคะวันนี้ต้องบอกว่านุชจรีศรีราชามารายงานตัวกับคำว่าแพงแพงแพงเลยค่ะ
1: โอ้ยินดีต้อนรับมากคือผมเปิดเพลงนี้เข้าเลยนะพี่เศษสตางค์บนหลังตู้เย็น
0: ค่ะ
1: เหมือนเพลงยุคก่อนเหมือนพี่จะรู้นะว่าพอมาอีกยุคนึงอ่ะ
0: ยุคนึง
1: แพงแพงแพง
0: แน่นอน
1: เอาย้อนกลับไปก่อนเศษสตางค์บนหลังตู้เย็นตอนนั้นเราตั้งใจทำเพลงนี้เพื่อสื่อสารว่า
0: เพื่อสื่อสารว่าอยากให้คนไทยเรารู้จักเก็บออมไว้เยอะๆเผื่อในวันอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง
1: ๆโอ้โหจริงนะแบบเล็กๆน้อยๆ5บาท10บาทที่แบบเราโยนๆแบบเป็นเศษสตางค
0: ์ใช่ค่ะเก็บเยอะๆเข้าวันนึงมันก็เป็นเงินก้อนที่เราสามารถจะเอามาจับจ่ายใช้สอยได
1: ้
0: ต้องขอบคุณคนแต่งนะคะก็คืออาจารย์จเด็ดดวงมาลาแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์สร้อยราศีและที ่สำคัญถ้าไม่มีลูกทุ่งมหานครช่วยเปิดให้เพลงก็จะไม่รู้จัก
1: โอ้ยินดีมากมากครับยินดีมากมากแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่อุตส่าห์แวะมาทักทายกันให้แบบแฟนๆหายคิดถึงนะมาอัปเดตกันตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี
0: ่โอ้ทำเยอะเลยค่ะ
1: เอาสักอย่างหนึ่งดิ
0: ก็ตอนนี้นะคะก็ทำร้องเพลงแล้วนะคะทำขวัญนาคแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงงานไหว้ครูกลางแจ้งหรือว่างานพ่อร่างแม่ร่างที่เขาจัดงานไหว้ครูอะไรเงี้ยค่ะ
1: พวกแบบเชิญพระพรหมไปเปิดพิธีอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย
0: ประมาณนั้นค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะไปร้องอ่านองค์การอัญเชิญองค์เทพองค์การเชิญครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับผมเห็นพี่มีงานแบบเข้ามาตลอดแบบเปิดไปกี่ทีก็เจอแบบมาร้องแบบมีงานตลอดเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะแบบพอเปิดไปกี่ทีพี่มีงานตลอดเลย
0: โอ้ขอบคุณค่ะก็ต้องออกอะค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเรามีสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebookหรือว่าติ๊กต็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นช่องทางของเราก็ต้องแบบว่าออกสื่อให้ทุกๆคนได้รู้จักเราไม่ได้หายไปไหน
1: ผมชอบวิธีคิดของพี่นุชรีมากผมไปฟังพี่สัมภาษณ์มาพี่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายยุคว่าจากยุคปกติเป็นซีดีเฉยๆที่แบบเป็นแบบเราไม่ค่อยได้เจอแฟนๆตอนนี้พอเรามาสู่แบบยุคโซเชียลที่เราต้องใช้พี่ก็ปรับตัวพ
0: ี
1: ่ก็เล่นแบบพี่พูดตรงนี้หน่อย
0: ก็คือด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมันมาเยอะแยะมากมายนะคะอย่างปัจจุบันมี AI มาทำหน้าที่อะไรแทนเราหมดเลย
1: เยอะมากเยอะมาก
0: เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคือเป็นคนยุคเก่าไว้ได้แล้วอะเราก็ต้องถึงแม้ว่าเราจะเกิดอยู่ในยุคทั้งกลางเก่ากลางใหม่หรือว่าใหม่ๆเราก็ต้องปรับเปลี่ยนคือเขาเรียกว่าการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยความรู้เนี่ยมันไม่สิ้นสุดสำหรับคนยุคใหม่ๆแน่นอนหรือว่ายุคเก่าๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคนั้นๆให้ทันให้ได้ค่ะ
1: อันนี้ผมชอบมากเลยแบบพอเห็นแบบพี่พูดแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอแบบพี่คิดแบบลึกซึ้งมากเลยคือมันมีเปลี่ยนมันมีโซเชียลให้เราเล่นฟรีโปรโมทตัวเองฟรีก็เล่นไปสิก็ใช้ไปสิ
0: ก็ค่าเน็ตเราเสียไปแล้วเราจ่ายไปแล้วเราจะมัวแบบว่าให้มันเสีย
1: โปรโมทไปรัว
0: ๆถูกต้องค่ะ
1: นะครับแล้วพี่เชื่อไหมฮะว่าเพลงพี่ที่แบบมารัวๆใครที่แบบลงบ่อยมากเลยครับพี
0: ่ก็ช่วยกัน
1: นี่ผู้จัดการพี่ครับผมพี่สัน
0: โอ้แสดงว่าเราตามส่องนะเนี่ย
1: ผมส่องอยู่คือผมไปเห็นช่วงที่พี่โปรโมทมันก็จะมีการลงร้องเพลงซิงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยในเขาเรียกว่าเป็น MV
0: ค่ะ
1: พี่สันลงมีคนกดไลค์ 7,000 กว่า 7,200 อะไรไม่รู้ผมเข้าไปดูล่าสุดแบบที่พี่ร้องเพลงเพลงเพลงอะไรเงี้ยแล้วแบบน่ารักมากแบบโอ้โห
0: ไปงานที่ฉะเชิงเทรางานวัดแล้วก็เพลงเพิ่งจะเขาเรียกว่าอาจารย์หมูกิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์เพิ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะ
1: ขับรถ
0: ไม่ใช
1: ่พี่ทำท่าแบบนี
0: ้ก็ลืมไงคือเขาคือให้มันเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะคะก็ส่งมาให้พี่สันก็เลยแบบว่าเอาเข้าเสียงเราอะแล้วก็เลยให้น้องๆแดนเซอร์น่ะมาช่วยเต้นแล้วก็พี่นุจริก็ยืนร้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายมาเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เอาออกทาง TikTok ทาง Facebook เลย
1: โอ้แฟนๆชอบมากแบบเล่นแล้วพี่ผมไปดูผมเห็นพี่สันลงแบบคนเอาไปเล่นแบบแผ่นเสียงแบบใน Facebook ในเต็มไปหมดเลยลงแบบเล่นเยอะมากแบบ
0: ค่ะ TikTok ตอนนี้จะ500คลิปแล้วโดยที่นุชรีไม่ได้แบบมีนอกมีในหรือว่าไปสั่งไปจ่ายตังค์เขาเพื่อ
1: ไม่ได้แบบไปโฆษณาเลยไม่มีเลยธรรมชาติเลย
0: ใช่ค่ะเพียวๆเลยธรรมชาติเพียวๆเลย
1: นี่ต้องขอบคุณผู้จัดการนะ
0: ขอบคุณ
1: ลงรัวๆนะ
0: คะแล้วก็ขอบคุณจากทุกๆท่านที่มี TikTok เป็น

0: ของตัวเองหรือว่ามี Facebook ของตัวเองแล้วก็หยิบเสียงของพี่ไปเล่น
1: ไปเล่นนะตอนนี้ก็ยังเล่นได้แบบช่วงคิดเครียดอย่างเงี้ยเอาไปเล่นแพง
0: ๆๆใช่ค่ะ
1: ผมอยากรู้ที่มาของเพลงนี้ครับแพงๆๆเนี่ยใครเป็นคนคิดไอเดียขึ้นมา
0: ก็ต้องยกหน้าที่ให้ผู้จัดการนะคะ
1: ต้องคิดคอนเทนต์เก่ง
0: ใช่เพราะว่าเขาออกตลาดพระบ่อยแล้ว
1: อุตส่าห์ไม่อยากแซว
0: ไม่เป็นไรอันนี้เรา
1: พี่ก็ไปตลาดพระบ่อยใช่ไหม
0: ใช่เราก็ไปดูสถานการณ์จริงว่าคนในตลาดพระเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าบางทีแบบตลาดพระก็จะใกล้กับตลาดสดเนาะก็แบ่งหน้าที่กันไปพี่สันอยู
1: ่พี่ตลาดพระหรือพี่ตลาดสดครับ
0: พี่สันตลาดพระส่วนพี่ก็ไปตลาดสดนะแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคือชีวิตจริงที่ประชาชนเราได้รับจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูดได้ใช่ไหมคะน้ำมันแพงราคาทองที่มันผันผวนแล้วก็เวลาที่พอน้ำมันแพงปุ๊บเราไปตลาดเราคือปากท้องคนเราอ่ะมันต้องกินมันต้องใช้นะเราก็ไปเดินตลาดสดโอ้พวกแม่ค้ายังบ่นแล้วคนซื้อก็ยังบ่นจะหยิบผักหยิบผลไม้จับระวังราคามันไม่ไหวจริงๆอ่ะจะกินผลไม้หรือว่าผักสักกรัมเนี่ยโอ้โหราคาขนาดนี้เลยเหรอขนาดพี่กินมะนาวทุกๆเช้าน้ำมะนาวอุ่นวันหนึ่งไปเดินตลาดเจอมะนาวลูกละ11บาท
1: ครับ
0: มันก็เลยแบบว่ามันก็เลยต้องเกิดเพลงแบบนี้ขึ้นมาให้ได้คลายเครียดกัน
1: อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของสงครามระหว่างอเมริกากับนั่นน่ะอีกจำผมจำชื่อประเทศอีกอันไม่ได้ละอิหร่านมั้งคือเขาเคารพกันแล้วก็น้ำมันมันก็เลยมีปัญหาแล้วก็เขาเรียกมันก็กระทบกันหมดเลย
0: มันก็กระทบกับประเทศเราด้วยแล้วก็ปากท้องคนไทยเราด้วยก็ถือว่านำเพลงสนุกสนุกที่ผู้จัดการเขาก็โทรบอกอาจารย์จะเด็ดดวงมาลาว่าขอให้มันเกิดแต่งเป็นเรื่องราวแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันอะไรมันก็แพงไปหมดเลยอะไรเงี้ยอาจารย์จะเด็ดเขาก็เลยได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้พี่ได้ร้อง
1: มันก็แบบฟังคลายเครียดสนุกอะไรเซลๆหยอกๆ
0: ไม่ได้ว่าใครนะคะ
1: ไม่ได้ว่าคือเป็นเรื่องที่เหมือนว่ามาเซลๆกันนะฮะตอนที่ได้เนื้อเพลงนี้มาเรารู้สึกไงตอนนั้น
0: ก็รู้สึกว่าเพลงมันดีเนาะมันสุดยอดมากเลยเราก็จะต้องแบบว่าเอาฟิลอารมณ์แบบว่าให้คนบางคนน่ะเขาจะต้องมีอารมณ์ที่แบบว่าโอ้ยบ่นนู่นนี่นั่นราคาของมันแพงโคตรละแพงเหลือเกินเราก็ต้องแบบว่าถึงเวลาเข้าห้องอัดจริงๆเราจะต้องแบบว่าใส่ฟิลอารมณ์ให้เต็มที่นะคะ
1: มันกระทือหนึ่งค่าสินสอดเลยนะพี
0: ่
1: มันยาวมากเลยนะครับพี
0: ่
1: จะแต่งงานยังไงเนี่ย
0: จะแต่งงานยังไงเนี่ยนะแบบว่าเจ้าบ่าวขอต่อราคาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลดให้หน่อยหรือเปล่า
1: เครียดเลยขบวนขันหมากนี่เครียดเลยนะต้องปรับราคา
0: บางทีแบบเราเวลาขันหมากเนี่ยมันต้องเดินโหใช่ไหมหรือไม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นมีรถแห่เพราะฉะนั้นบางทีแบบว่าจะจ้างรถแห่สักคันนึงเนี่ยก็ต้องดูตังค์เติมน้ำมันในรถแห่ให้เขา
1: ใช่ใช่ใช่คือช่วงนี้ค่าน้ำมันก็พอสมควรเหมือนกันอย่างที่เรารู้ข่าวกันทีนี้พอเราได้เพลงมาแล้วเนี่ยเพลงนี้ใช้เวลาจำยากร้องยากไหม
0: คือต้องบอกว่าไม่ยากไม่ง่ายนะคะอาจารย์จะเด็ดเนี่ยเหมือนรู้ใจเหมือนรู้ใจนักร้องเลยก็อย่างเพลงที่ผ่านมาแล้วเศษสตางค์บนหลังตัวเย็นพอมาเป็นเพลงเร็วเนี่ยโอ้โหอาจารย์แบบเขาหัวใบมากเขาแบบว่าใส่ทำนองที่แบบว่าไม่ยากแล้วเราก็แบบอาจจะคุ้นกับทำนองในแบบนี้ที่แบบว่าสามารถเต้นได้รำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันร้องเข้าปากเนาะแล้วก็มันไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป
1: เพลงมันโยนโยนเนาะเล่าบรรยากาศในห้องอัดหน่อยสนุกไหมแบบ
0: สนุกสิคะ
1: เป็นยังไง
0: มันก็คือต้องขอบคุณอาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์ด้วยนะคะที่บรรจงทำดนตรีแบบอย่างเงี้ยให้แบบว่าคนฟังแล้วแบบนี่แหละนุจรีศรีราชาต้องมาแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วอาจารย์หมูจะดีอย่างนึงท่านจะรู้ในบีทของความเร็วของเพลงเร็วแต่ละเพลงที่ได้ส่งให้ทำเนี่ยต้องบอกว่าขอบพระคุณอาจารย์หมูมากๆเลยที่ได้ทำเพลงสนุกสนุกแบบนี้เรียบเรียงดนตรีเพลงสนุกสนุกแบบนี้มาให้แล้วก็ร้องไปหัวเราะไปอ่ะเพราะว่ามันคิดถึงอาจารย์หมูแกก็จะสอนแบบว่าเอาฟิลความเป็นจริงเลยนุจรีที่เราไปเจอมาแล้วแบบว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราต้องทำฟิลยังไงให้มันออกมาแบบว่าให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าของมันแพงจริงๆนะอะไรประมาณนี้ก็เลยได
1: ้
0: ฟิลเสียงแบบนี้ออกไป
1: นะครับเห็นบอกว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่นุจรีร้องสดๆแล้วก็เต้นแบบโยกๆหน่อยให้แฟนๆดูได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: สักนิดนึง
0: ได้ค่ะยืนเลยนะคะ
1: อ๋อได้ครับผมดูนะยืนเดี๋ยว
0: ไม่ได้สิ
1: เดี๋ยวหัวเลยเดี๋ยวให้เมย์แบบ
0: อาทิตย์โปรแกรมศิลปินมาดีเจสุดหล่อก็ต้องทำด้วยนะคะ
1: ได้ครับพ
0: ี่ได้นะคะพร้อมนะคะ
1: เอาเลยครับเอาเมย์เอากล้องขึ้นหน่อย
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวให้น้องเอาเสร็จขึ้นโอเคแล้วก็เหนื่อยขึ้นนิดนึงครับ

0: เงยเงยกล้องครับเงยกล้องครับพี่โอ้นี่สดสดเลยนะครับ
1: ค่ะสด
0: แฟนๆเข้ามาส่องได้นะครับ LTM FM 95นะครับเชิญเลยครับพี่
1: 1 2 3แพงแพงแพงถึงขีดแดงยังแพงไม่หยุดเห็นป้ายใจแทบสุดไม่ได้หยุดที่คำว่าแพงท้องพันผวนทุกวันน่ะน้ำมันแล้วก็ขึ้นสุดแรงแพงแพงแพงจะเอาแรงที่ไหนหาเงิน
0: ชอบชอบชอบโอ้โหนั่งเลยครับผมแม่สนุกจังแหมถ้าเต้นก็น่ารักครับผมจำได้ท่าเนี้ยนะที่อย่างเงี้ยผมจำได้ท่าเนี้ย
1: ต้องลองด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: แพง
0: นะฮะมา MV บ้างครับพี่
1: ค
0: ่ะโอ้ MV เล่าให้ฟังหน่อยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: เนื้อเรื่องเพลงนี้เขาก็ต้องขอบคุณพี่ต๋องทวินเขาเคือนนะคะที่เป็นผู้ถ่ายมิวสิกวิดีโอให้ตลอดเลยนะคะเขาก็ไปติดต่อที่ร้านณปทุมคาเฟ่ของคุณวีรยุทธคงทองนะคะคุณวีรยุทธคงทองถ้าเราจำได้เนี่ยมันจะมีอยู่ปีนึงที่เขาออกข่าวเขาใส่ชุดพ่อนาคที่เขาบวชจะบวชเป็นพระค่ะใส่ชุดพ่อนาคแบบเป็นชุดกษัตริย์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาเป็นเจ้าของร้านนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้สถานที่ดีๆแบบนี้คือในร้านเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่เราไปถ่ายรูปได้แล้วก็พาลูกๆหลานๆไปนั่งรถไฟไปชมบรรยากาศต้นตาลสวยๆบรรยากาศทุ่งท้องนาสวยๆนี่ข้างหลังร้านมีหมดเลย
0: คือกำลังจะถามเลยว่าช็อตที่นั่งรถไฟกันรู้สึกยังไงบ้างพี่ผมดูพี่ฟินกันมากเลยแดนซ์ซ่งแดนเซอร์แบบอู้มีความสุขนั่งรถไฟชมเมือง
1: ต้องย้อนคือเราก็พอไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสย้อนไปเมื่อสมัยเราเด็กๆเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้นั่งรถไฟกับเขาพอไปนั่งจริงๆแล้วมันสนุกดี
0: ดูน่าสนุกเนาะแบบวิ่งแล้ววิ่งไกลด้วยใช่ไหมพี่สารแบบดูแบบเป็นรอบใหญ่เลยนะ
1: รอบใหญ่
0: ไม่ได้แบบเล่นเล็กๆแบบป๊อกแป๊กนะแบบรอบใหญ่ผม
1: แ
0: ค่ส่งอยู่
1: อยากไปอยากไปเล่น
0: น่าไปเล่นนะแล้วแดนซ์ซงแดนเซอร์นั่งกันเต็มเลย
1: นั่งกันเต็มเลย
0: มีความสุขมากนะฮะ
1: อยู่บรรยากาศที่แบบว่าเราย้อนยุคไปในเมื่อยุคปัจจุบันมันของแพงเราก็พาไปอยู่ในยุคที่แบบว่ามีต้นตาลมีท้องทุ่งท้องนาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบว่าเรามีความสุขอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ของในยุคนั้นมันก็ไม่แพงเพราะว่าเราปลูกข้าวกินเองได้อะไรได
0: ้ครับโอ้มันเหมือนมันแฝงวิธีคิดด้วยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็ MV เพลงนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานไหมครับ
1: วันเดียวเลยค่ะ
0: วันเดียว
1: วันเดียวจบเลยค่ะ
0: ครับนานที่สุดก็คงน่าจะเป็นฉากนั่งรถไฟใช่ไหมฮะ
1: นั่งรถไฟ
0: เพราะว่าวนหลายรอบ
1: ประมาณน
0: ั้
1: นอ
0: ันนี้คือความชอบส่วนตัว
1: ดีที่เขาไม่เขียนให้ไปปีนต้นตาลให้ด้ว
0: ยอย่าเลยครับพี่เราจะดูลำบากนะครับตอนนี้เราทำเพลงแบบนี้ขึ้นมาแพงแพงแพงอยากจะให้พี่พูดเหมือนแบบให้กำลังใจหน่อยเพราะว่าในยุคนี้คือด้วยความที่เห็นพี่นุชรีเนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่ามีการปรับตัวที่เก่งมากเลยคือทำได้แบบหลากหลายอาชีพพริกทอดก็ยังมีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือพี่ทำหลากหลายอาชีพมากเลยให
1: ้เป็นแม่ค้าด้วย
0: แบบช่วยบอกหน่อยว่าแบบการแบบไม่ยึดติดกับอาชีพการมีหลายอาชีพทำยังไงหรือว่าในยุคของแพงของแพงเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราแบบเขาเรียกว่าอยู่รอดได้ในยุคนี้ครับพี
1: ่ในเมื่ สตุ้งสตังมันสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยึดติดอะไรที่แบบว่าอุ๊ยฉันเป็นนักร้องดังฉันจะต้องนู่นนี่นั่นไม่ได้ไปเป็นแม่ค้าหรือว่าอะไรไม่ได้มันไม่ใช่นะคะในเมื่อปากท้องเราเป็นสิ่งสำคัญนะคะทำยังไงเราถึงบางทีบางคนเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวจะต้องหาเงินเข้าบ้านให้ได้วันหนึ่งหลายๆบาทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น อยากจะให้กำลังใจสำหรับคนสู้ชีวิตทุกๆคนนะคะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้มันดีขึ้นให้ทำยังไงก็ได้ให้มันได้เงินเข้ามาจุนเจือครอบครัวให้ได้ในแต่ละวันนะคะเพราะฉันก็อย่าไปยึดติดว่าเราจะต้องอยู่สูงตลอดหรือว่า เราจะปรับเปลี่ยนไปที่เขาปรับเปลี่ยนไม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ตามยุคตามสมัยที่มันเป็นไปนะคะทำยังไงก็ได้ให้เรามีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวให้ได
0: ้โอ้นี่ผมชอบมากเลยผมชอบเรื่องการปรับตัวมากเลยการไม่ยึดติดเฮ้ยฉันเป็นศิลปินเฮ้ยขายพริกทอดไม่ได้ภาพไม่ได
1: ้
0: คือเราทำได้หมดเราแห่นาคเราทำอะไรได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยบางทีก็เก็บเสื้อผ้าตัวเองแต่ว่าเราทำซอกความสะอาดใหม่นะแล้วก็เอาไปขายตามตลาดนัดมือสองอะไรเงี้ยไปยืนขายเองไปอะไรเอง
0: คืออะไรที่ได้เงินแบบสุจริตเราสามารถทำได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโอ้โหอันนี้ดีมากเลย
1: ทุกอาชีพสำคัญ
0: จริงทุกอาชีพมีเกียรตินะฮะแล้วก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับทีนี้มาดูคอมเมนต์กันบ้างในยูทูบของเรานะฮะมีบอกว่าเย้เพลงออกแล้วนะครับแพงจริงๆครับผมขอให้ดังๆนะครับนะมีบอกว่าเฮงดังปังรวยนะคะนี่คือแฟนๆของเรานะครับแล้วตอนนี้เราดูทั้ง MV นะครับทั้ง

0: ฟังเพลงของเราแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับพี
1: ่รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกที่ในช่อง TikTok เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพี่ๆแม่ๆนะเขานำเสียงเราไปเล่นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีช่อง TikTok ของเขาเองแล้วก็ไม่คิดว่า เพลงจะได้รับการต้อนรับแบบนี้นะคะก็ขอบพระคุณจากใจจริงนะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่พี่ได้มีโอกาสมาฝากเพลงที่ครอบครัวลูกทุ่งมหานคร FM 95มันเหมือนกับว่าเราอะเป็นศิลปินใหม่ที่จะต้องมาโปรโมทเพลงใหม่ๆให้ทุกคนได้ฟังมันตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่ยังคงให้ความรักความเมตตากับศิลปินคนนี้เสมอนะคะก็จะมีกำลังใจจับผลิตผลงานดีๆเพลงดีๆมามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อค่ะ
0: โอ้โหยินดีมากๆเลยครับท้ายที่สุดแล้วเราต้องขายของครับพี
1: ่ขายค่ะ
0: ขายของครับพี่ ตอนนี้เราจะติดต่อไปคอนเสิร์ตหรือไปนาคลำนาคอะไรได้หมดเลย
1: ข
0: วัญนาคได้หมดเลย
1: ทำพิธีบวงสรวงงานไหว้ครูหรือว่างานวัดงานประจำปีวัดปิดทองฝังลูกนิมิตหรือว่างานประจำปีแต่ละวัดก็ได้นะคะหรือว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ฉลองแต่งงานฉลองรับปริญญานะคะอยากจะได้นุชจรีศิลชาไปพร้อมน้องๆแดนเซอร์ที่เห็นในมิวสิกวิดีโอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครก็ได้หรือว่าเบอร์ตรงนะคะ0835531630 0974236645หรือว่า0629799419อีกช่องทางนึงก็คือทาง Facebook ก็ได้นะคะของนุจรีศิลชาภาษาไทยเลยหรือว่าทาง TikTok นุจรีศิลชาได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับผมแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่นุจรีศิลชาขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นนะกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: าชื่อเพลงเลยนะครับปัดโทษนะครับน้องหลิวนะก็เป็นงานฮาเฮนะครับตอนฝนหลิวดวงตานะครับแอลผู้ชี้ฟ้าลัลลาเชียงของที่จังหวัดเชียงรายนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับการวางแผนชีวิตเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่าทำให้เรามีหลักยึดนะว่าอนาคตของเราเนี่ยนะครับเรามีครอบครัวเราจะมีบ้านเล็กๆสักหลังนึงนะครับมีรถสักคันนึงมีมอเตอร์ไซค์สักคันนึงอะไรอย่างนี้นะครับนะก็รู้เป็นความฝันของครอบครัวของเรานะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับในความฝันของเราเนี่ยเราต้องเผื่อไว้สำหรับระยะยาวด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหัวหน้าครอบครัวนะครับจู่ๆเนี่ยจากไปอย่างสงบคนข้างหลังจะเป็นยังไงนะครับแล้วบางครอบครัวเนี่ยนะครับมีคุณพ่อทำงานคุณแม่นะครับเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็เบบี๋เนี่ยนะครับเรียนหนังสืออยู่ยังไม่มีรายได้นะครับถ้าคุณพ่อจากไปแล้วชาวคณะที่อยู่ข้างหลังก็คงลำบากหน้าดูนะครับเฮียก็เลยอยากจะแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทย

มีประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียเอารับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะฮะสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เบื้องต้นดูก่อนก็ได้นะครับไปสอบถามข้อมูลนะครับไปเตรียมความเข้าใจนะครับอันไหนไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับมีข้อมูลให้ครบแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับกดได้เลยครับเบอร์นี้022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะก็คือการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะก็ร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โลกทั้งใบนะครับงานจากเล็กรัชเมศนะครับนะแล้วก็มีงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับณหน้าทองนะครับอ่ะลูกพี่ฮะตอนนี้ก็รีบเข้ามาส่งกันบ้านกันในช่วงของพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้านะครับอ้าวเข้ามาจองสายพาเรทนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับรีบเข้ามาทายกันนะครับว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับรีบเข้ามาตอบกันนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากมาริฮวาน่านะครับก็เป็นเพลงที่พี่วันวิสาสุโขทัยช่วยผมเลือกมานะจ๊ะละหมาดอารมณ์จ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะที่เวลา14

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมธุรกิจพลังงานยืนยันกำกับดูแลคุณภาพน้ำมัน B20 ได้มาตรฐานสากลฐานราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล7บาทช่วยใช้เท่ากับช่วยชาตินายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่าไทยมีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศขณะเดียวกันที่สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศยกเว้นการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเมียนมานายสราวุธกล่าวว่าน้ำมันดีเซล B20 มีคุณสมบัติที่เด่นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับยูโรเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 แล้วรัฐบาลยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านราคาโดยมีส่วนต่างราคาช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสูงสุดลิตรละ7บาทด้วยหากประชาชนช่วยใช้เท่ากับช่วยชาติเตรียมฝากขังอาจารย์แก้กรรมวันพรุ่งนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารจับกลุ่มอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมตรวจยึดของกลางรวม198ราย

0: การเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยละเอียดแล้วน่าเชื่อว่าทั้งสองคดีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไพศาลสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยวันพรุ่งนี้ตำรวจคุมตัวนายไพศาลไปฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวชาวไร่ข้าวโพดร้องรัฐทบทวนนำเข้า1ล้านตันวันราคาสุดกลางบน GMO นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับฟังข้อเรียกร้องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งขอให้รัฐบาลทบทวนมติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐจำนวน1ล้านตันเนื่องจากมองว่าข้าวโพดนำเข้าดังกล่าวเป็นพืช GMO ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมในอนาคตกระบวนการผลิตของประเทศต้นทางมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชะลอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระต้นทุนและสร้างข้อจำกัดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงอาจจะส่งผลต่อการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตในพื้นที่นายสรวุฒิกล่าวว่ากระทรวงเกษตรจะนำข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดกลไกการนำเข้าให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศทั้งนี้แม้ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 จะยังอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันตามนโยบายเดิมแต่ภาครัฐยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับรายได้และความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่

0: ไวด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องนี้
1: สวัสดีครับป้ายาสมุทรปราการฝนตกบ่อยไหม

0: เรียนเกือบไปโรงเรียนไม่ได้
1: ครับผมมันก็สลับไปสลับมาเนาะปยาเนาะ
0: ค่ะ
1: ปยารักษาสุขภาพนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะเฮีย
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะที่ให้ป้าคุยด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยครับป้านานๆเราคุยกันทีนะครับ
0: วัน
1: ครับผม
0: เรียกเรื่อยแหละแต่ว่าเกรงใจคนหนึ่งเขาคุยว่า
1: โอ้สลับกันเนาะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ครับวันนี้ปยาอยากฟังเพลง
0: คุณลุงเขาป้อนอาหารเสร็จเขาอยากฟังเพลงหวานไม่เป็น
1: สันติดวงสว่างนะ
0: ค่ะเขาชอบอยู่มากเลย
1: ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยนะป้ายานะ
0: ขอบคุณมากค่ะเฮีย
1: ได้ครับเดี๋ยวรบกวน
0: ครับตั้งแต่เช้าปิดเนี่ยวิทยุเกือบสองยามอ่ะ
1: โอ้ยขอบคุณมากเลยฟังยาวๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: บางทีลูกสาวเขากลับมาตอนเย็นคนนึงเขาทำงานอะไรตอนมืดนอนสี่ห้าทุ่มเขาก็ฟังไปด้วย
1: โอ้ดีใจจังเลยเนาะขอบคุณแทนพี่ๆดีเจคนอื่นด้วยนะ
0: บ้านนี้ชอบ95อย่างเดียว
1: ครับโอ้น่ารักจังเลยนะครับ ก็ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงด้วยนะ
0: ขอบคุณมากค่ะเฮีย
1: ครับงั้นเดี๋ยว
0: ลุงแกจำดีเจได้หมดอ่ะแล้วก็หลังไมค์แกก็จำได้หมดแกชอบ
1: เก่งมากเลยทีนี้แต่ทีนี้ป้ายาต้องจำสปอนเซอร์ของเราด้วยนะป้ายานะเดี๋ยวป้ายาขอบคุณตามผมเลยนะ
0: ฟังทุกวันผมแชร์สปอนเซอร์ก็ช่องไม่ได
1: ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนำทางให้ป้ายานะป้ายาพูดตามผมเลยนะ
0: ป้าแบบว่าทำอะไรหลายอย่างแล้วป้า
1: ป้าไม่ต้องทำอะไรป้าฟังผมนะเดี๋ยวป้าแค่พูดตามผมนะป้าไม่ต้องคิดอะไรไปปล่อยสมองโล่งๆพูดตามผมแป๊บเดียว
0: ดูแลคุณลุงอ่ะ
1: อ๋อนะป้าพร้อมไหมครับ
0: นอนติดเตียงอ่ะป้าก็ต้องดูแลสมองเลยหลายอย่าง
1: โอเคป้ายาพร้อมแล้วบอกผมนะ
0: ค่ะ
1: พร้อมยังพร้อมยัง
0: ได้ๆแล้ว
1: อ
0: ่
1: ะโอเคพร้อมมานะพร้อมมานะ
0: ค่ะ
1: มาครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรรสน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมเป๊ะมากเลยวันนี้ขอบคุณป้ายามากเลยนะ
0: เฮียเนี่ยเอ้น้ำจิ้มสุกี้จะตั้งอยู่ข้างตัวป้าเนี่ยตรวจหนึ่ง
1: โอ้จริงป่ะอูน่ารักจังเลย
0: เปิดเมื่อวานนี่เองหลังก็ซื้อมาฝาก
1: โอ้ยโอ้ยสปอนเซอร์ฟังแล้วดีใจใจฟูนะครับผม
0: ที่บ้านป้าเนี่ยไม่เคยขาดเลยเพราะว่าเอ้หลานๆเวลาเข้ามาเขาทำเอหมูกระทะอะไรก็ต้องมีน้ำจิ้มสุกี้นี่ด้วย
1: ดีดีเนาะป้ายาเนาะ
0: ขาดไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าอวยนะ
1: โอ้ชอบอ่ะชอบป้ายาแบบเนี้ย
0: โอ้ยเป็นแล้วค่ะที่ป้ายาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องจริงหมด
1: ครับครับครับดีแล้วนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับป้ายาครับขอบคุณมากๆเลยนะ
0: ตา
1: เอาป้ายาฟังเพลงเลยไหมฟังเพลงเลยไหม
0: เขาบอกขอบคุณมากเฮียลุง
1: เขาบอกอุ้ยขอบคุณคุณลุงมากขอบคุณป้ายามากเลยนะ
0: ค่ะเขานั่งใจกันหน่อย
1: ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆพริ้วๆให้ป้ายาฟังเลยนะ
0: ค่ะเขาชอบเพลงหวานๆเพลงไทยของเก่าเนี่ยชอบมาก
1: ได้เดี๋ยวจัดให้
0: ขอบคุณมากเฮีย
1: ครับ
0: คนแค่นี้แหละค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: จ้า

0: 4เพลงนะครับผมบอกเลยว่าชุดนี้หล่อมากนะครับรักเธออย่างจริงใจนะครับผมนะไม่บังคับด้วยนะครับไม่มีข้อแม้ด้วยนะครับเหตุผลคือถ้าเรารักกันเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันต่อแค่นี้เองนะครับนะเรียบง่ายมากนะฮะเต็มใจให้นะครับสุบุญเลี้ยงนะฮะมีไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไผ่พงศธรนะครับหวานไม่เป็นนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับแล้วก็มียาใจคนจนจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ

0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมากับลูกพี่ตอนนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับรีบเข้ามาตอบกันนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้มีข้อความจากชาวคณะนะครับบอกว่าโอ้ฝนตกหลายพื้นที่มากชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับนะก็ใครที่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็ต้องเรียกว่าห้ามประมาทเลยนะครับก็ต้องขับขี่นะครับรถยนต์เนี่ยนะครับหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะด้วยความไม่ประมาทเลยนะเพราะอะไรครับเพราะฝนตกใหม่ๆเนี่ยถนนลื่นนะครับนะถนนลื่นบางทีเราแค่เลี้ยวโค้งผิดจังหวะเนี่ยบางทีรถก็ปัดแล้วนะครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพี่ๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วยิ่งบางทีเราไปส่งของไกลใช่ไหมครับลูกพี่บางทีเราไปเจอเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยเราไปเจอโค้งหักศอกบางทีวิ่งมาเพลินๆเนี่ยหันมาอีกทีโอ้โหเลี้ยวไปตัวยูเลยนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วด้วยเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ต้องตระหนักแบบคิดเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเรามีชาวคณะที่ต้องดูแลนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนนะฮะก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับนะเอาวิธีทำฮะก็บอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 หรือว่า4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพเลยนะครับคำถามสุขภาพนะก็โทรได้เลยครับตอนนี้ก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับอาจจะโทรไปถามให้พี่ๆเขาคำนวณในเรื่องของค่ากรมธรรม์ก็ได้นะครับนะว่าอายุเท่าไหร่ยังไงจ่ายไหวไหมก็คือคุยกันเบื้องต้นก่อนค่อยมาตัดสินใจทำอีกทีก็ได้นะครับกดเลยฮะเบอร์นี้ฮะ022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์เนี่ยนะฮะก็เป็นโอกาสในการทำบุญด้วยนะครับเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะฮะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หล่ออีกแล้วนะครับเพลงใหม่นะครับโตเนอร์นะครับไม่มีอะไรนะครับนะสังกัดเสียงเพลงของโจนนะฮะคำร้องทำนองนะครับพี่ปอนนิพนธ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่ตะวันนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมทรีตเมนต์ผมนะฮะกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับในชาของเรานะนี่คือจากใจต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวสุปรียานะครับก็ติดค้างชาวคณะไว้นะครับเราก็จัดให้ตอนนี้อยู่ในฮิตที่15นะฮะแล้วก็มีเจ้านางเอ๋ยนะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้อนคือสเปซเล็กครับผมนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก All Receive ด้วยนะฮะก็เป็นภาษาไทยก็คือพาสต้าเยอรมันนั่นเองนะครับนะรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็วันนี้โอ้โหวันนี้มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านนะครับเก่งมากเลยนะครับมีพี่นิรมัยนะครับพี่หนูริ่งนะพี่ประคองพี่ป๊อปนะพี่กล้วยชูไพรพี่จิราพรนะครับพี่อรุณแสงสอนนะฮะแล้วก็มีน้องนับดาวนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าสเปซ

เตนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยยังไม่หมดครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรายังมีเกมอีกนะฮะคนที่อยากร่วมสนุกอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะก็กดเข้ามาจองสายทันนะครับวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะครับหลายๆท่านแบบโอ้ฝนตกรถติดโอ้ยบางทีแบบไม่กล้าโทรกับเฮียจังหวะนี้มาแล้วครับจังหวะที่ชาวคณะชุลมุนพี่รีบกดมาเลยนะฮะกดมาจองสายเบอร์นี้ครับพี่02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืมยำ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่ใครที่จองสายทันนะเดี๋ยวเรากดมาเล่นเกมกันนะหรือว่าใครที่อยากฟังเพลงสวยๆนะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้ก็เลิกงานจากพี่อิทธินะจ๊ะยังจำไว้จ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 15:22 นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะที่เวลา15

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็อปผู้ว่าและผู้การตำรวจ76จังหวัดพรุ่งนี้เข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านงานความมั่นคงพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด76จังหวัดและผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น4กลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยมีประเด็นการอภิปราย9ประเด็นคือเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอนุทินชี้ปมสุชาติปะทะนักข่าวจบแล้วหลังขอโทษกันเรียบร้อยพร้อมปัดตอบรายงานเหตุการณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนและมีการปะทะคารมพร้อมเดินชนไหล่นักข่าวโดยสุดท้ายมีการขอโทษกันแล้วนั้นว่าเขาขอโทษไปแล้วนี่เมื่อถามต่อว่านายสุชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินสายหน้าไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นห้องประชุมรัฐสภาทันทีแขวงบำรุงทางรถไฟลุยปิดกั้นทางลักข้ามในเส้นทางสายเหนือพร้อมปรับปรุงระบบที่กั้นข้ามทางรถไฟพบถูกโจรกรรมและถูกทำลายอัศวินวงศ์หนอแก้วรายงานครับ
1: นายธนาใจกล้าวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมสารวัตรแขวงบำรุงทางลำปางและเจ้าหน้าที่ฝ่าย

0: การช่างโยธาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ในพื้นที่เส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ท่าอำเภอแม่ท่าและสถานีหนองวัวเท่าอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านของเส้นทางรถไฟในเขตสายเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติในบางจุดมีปัญหาถูกโจรกรรมและถูกทำลายอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาระด้านการบำรุงรักษาจึงเห็นควรปิดกั้นทางข้ามอยู่2จุดบริเวณกิโลเมตรที่632และ634ระหว่างสถานีแม่ทะมายังสถานีหนองวัวเท่าส่วนอีกจุดบริเวณกิโลเมตรที่633ยังไม่มีการปิดกั้นเนื่องจากชาวบ้านระบุถึงความจำเป็นเพื่อสัญจรใช้ข้ามไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าจะคงไว้หรือปิดกั้นเพื่อความเหมาะสมต่อไปส่วนทางลักข้ามอยู่หลายจุดในเส้นทางรถไฟดังกล่าวตอนนี้มีการปิดกั้นถาวรในทุกจุดแล้วอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับชาร็อกฮะโจโจนะครับรักน้ำมอมอนะครับพัทลุงนะฮะแล้วก็อย่าเสี่ยงกับคนเหงานะครับพี่แสนกับเดวิดนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: อ้าวมาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัฐชัยนะครับก็ชั่วโมงนี้มีเวลาเล่นกันอีก48นาทีนะครับนะเวลานี้ผ่านไปไวมากเลยนะครับนะจากไทยน้ำเมนะครับพี่สมพรนะครับน้องนับดาวพี่หนูริงพี่ต้อยสายไหมนะครับนะเสียเปียกด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเฮีย
0: สวัสดีครับคุณนันทยานะ

0: โอ้ยนามตะคนนามตะคน
1: นนบุญตาเหรอ
0: ไม่ใช่ขอยืมนามคุณเฮียได้ไหมอ่ะ
1: เอานามสกุลตัวเองดีแล้วนะอุ้ยมาถึงก็หยอดเลย
0: คือว่าอยากเปลี่ยนนามสกุลนะแค่ชั่วคราวก็ยังดี
1: ครับครับนะเอาเดี๋ยวพี่นันตอนนี้จังหวัดเลยเป็นยังไงบ้างบอกเล่าแบบสภาพฟ้าฝนหน่อย
0: ฝนกำลังลงค่ะ
1: เอาเหรอ
0: จ้า
1: ลมไปไหมลมแรงไหม
0: ไม่มีลมไม่มีลมช่วงนี้ไม่มีลมมาหลายวันแล้วมีแต่ฝน
1: โอเคโอเคนะครับเป็นห่วงหลังคาเดี๋ยวกลัวหลังคาปิวนะพี่นันนะ
0: วิ่งเฉยมาหลายรอบแล้วว่าจะเรียกเฮียอยู่ไม่มีเบอร์โทร
1: พี่นัน
0: หลังคาช่วยหน่อย
1: ครับผมโอเคขอให้หลังคาปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันนะพี่นันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พี่นันผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่
0: ขย่าวไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ไทยเชฟนะเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายกติกาสั้นๆนะฮะเดี๋ยวผมมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเขย่านะครับแล้วก็ให้พี่นันเนี่ยมาเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะฮะว่าผมเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจนะครับ
0: จ้า
1: พร้อมนะครับ
0: จ้า
1: อาจจะพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาเขย่าครับผมเราสวยๆมาเลยครับลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีแดงนะครับแล้วก็ลูกที่3นะครับคือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นเขียวแดงเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีสีเขียวนะ
0: สีเขียวก่อน
1: มาเลยครับเทมทะละเลมเทมเทมสีเขียวได้แก่เขย่าครุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่โอ้โหนะครับเอาขออนุญาตเฉลยครับเอามาดูสีเหลืองเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับนะโอ้วันนี้อยู่ที่สีแดงครับพี่นันครับผมนะผงเขย่าไทยเชฟนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคราวหน้ากดเข้ามาเล่นเกมใหม่ได้นะพี่นันนะ
0: ไม่ได้เล่นไม่ได้ของรางวัลไม่เป็นไรจะได้คุยกับเฮียบ่อย
1: ๆจ้า
0: เฮียจะคุยกับสาวหล่มสักทีนึง
1: ครับโอ้ ดีใจมากเลยปูเสือรอเลยนะ
0: ค่ะบอกน้องเมย์หน่อยนะรับเร็วๆหน่อยนะ
1: เอารับเร็ว
0: ๆหน่อย
1: ได้เดี๋ยวบอกน้องเมย์ให้นะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่ครับผมสวัสดีครับนะฮะเอาไม่เป็นไรครับผมคราวหน้าเดี๋ยวเรามีโปรให้นะฮะก็มาเล่นเกมกันนะฮะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดนะครับพี่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยก่อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับใน history นะครับชื่อชุดว่าอกหักอย่างแรงนี้นะครับผมสองอกหักเลยนะฮะมีวันที่อกหักนะครับการเกตนะฮะมีอกหักจากบักใต้นะครับนายพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมกันบ้างนะครับแม่การออมนี่มันสำคัญจริงๆนะครับนะเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าพอเราอายุมากแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินเก็บเนี่ยนะครับเราจะเขาเรียกว่ารำลึกถึงความหลังนะครับโอ้ลูกนี้เก็บเงินตั้งนานแล้วนะครับเท่ามานี่แบบต้องมาลุ้นในแต่ละวันนะครับว่าจะมีลูกหลานมาคอยเลี้ยงดูมีญาติพี่น้องมาคอยดูแลนะครับคือมันเป็นความเครียดมันเป็นความกดดันมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองถึงจุดนั้นนะครับเรามีเงินเก็บของเราเองแล้วอุ่นใจกว่านะครับแล้วการเก็บก็ไม่ใช่แบบเก็บทีเยอะๆด้วยนะครับบางทีก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เยอะขึ้นมาเองนะครับผมก็เลยอยากแนะนำลูกพี่อย่างนี้ครับให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีฮะลูกพี่บอกเลยฮะว่าเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000หรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนก็รับเงินคืนมาเลยครับลูกพี่อันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะฮะสูงสุดถึง 450,000 นะครับจะใช้จ่ายอะไรอันนี้ก็เรื่องของเราฮะเพราะเงินเก็บของเรานะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2

ดีลแรกรับเงินสูงสุด600,000แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4. อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับโทรได้เลยฮะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับข้อไหนไม่เข้าใจข้อไหนฟังแล้วยังงงๆอยากให้พี่ๆเขาอธิบายเพิ่มขยายความเพิ่มก็โทรได้เลยนะครับพอเรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยค่อยมาเคาะตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะอ้าวกดได้เลยครับเบอร์นี้022014364022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะฮะก็เป็นการทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: ทำเสียงดีเหลือเกินนะครับนะแหมนึกว่าฝนตกจริงๆนะครับนี่คือทุ่งร้างยางชุมนะครับพี่พศสุวรรณพันธ์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีโกดำนะครับว่า37นะฟีเจอริ่งกับพี่ไม้เมืองนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อ้าวลูกพี่ครับผมกิจกรรมล่าสุดของเรานะกับครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับนะก็ร่วมกับอสมทจันทบุรีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำบุญกันนะครับร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีแล้วตอนนี้นะครับที่โรงเรียนเนี่ยก็ขาดหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะคริลิกนะครับผมนะทั้งภายในภายนอกนะครับนะแล้วก็มีสีสำหรับทารั้วโรงเรียนนะครับหรือชั้นวางห้องสมุดนะครับหนังสืออะไรพวกนี้นะครับก็ยังต้องการอยู่นะครับหรือว่าเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนะครับนะแล้วก็มีชั้นวางสแตนเลส3ชุดนะฮะก็สามารถมาร่วมทำบุญได้นะฮะกับน้องๆนะครับที่นะครับเดี๋ยวผมพูดช้าๆนะครับนะธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษานะครับโรงเรียนคลองกระพงนะครับ24203773797นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะฮะ24203773797นะครับนะก็งานนี้มีกิจกรรมมีพี่ๆน้องๆพี่ๆดีเจพี่ๆศิลปินนะครับก็มาให้ความสุขกับน้องๆนะครับนะก็อย่าลืมฮะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณนะฮะด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับคุณหมออวยชัยด้วยนะครับหลายๆท่านที่มาร่วมทำบุญนะครับนะมี power stainless steel นะครับมี tesco engineer นะครับพี่มีพี่จับด้วยนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับโอ้น่ารักมากเลยมาตลอดเลยนะครับร้านนี้นะฮะไอศครีมนะครับโดยดีเจอุ้มนะฮะแล้วก็บางปลานะครับมีลูกชิ้นป้าสีสามโคกนะครับมีทองม้วนแล้วก็ข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะแล้วก็มีขนมโดนัทนะโดยคุณนิชาพัฒน์นะฮะก็ขอบคุณด้วยนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัชชัย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่าย

0: แอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สุดตัวนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากน้องไรอันนะครับกลางดาววันนี้ก็ขออนุญาตจบหล่อนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

โดยหมีคณัตชัยขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.หารือสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาจับตาพิจารณาแรงงานทดแทนหลังภาคเอกชนขาดแคลนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเปรียงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมถึงการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ในวันนี้จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยหรือไม่ว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไม่ได้มีอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอต่อไปส่วนเรื่องการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JPC ชุดใหม่จะต้องนำที่ประชุมสมช.ด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุเพียงว่าเดี๋ยวดูกันสำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด3วาระโดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการหารือถึงแนวทางการเดินหน้าในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลด้วยเปลี่ยนจากการยกเลิก MOU 2544มาใช้อันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982แทนก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในไทยและมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าและอาชญากรรมข้ามชาติศรีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียจีกพต.ประชุมมากขึ้นหวังนำนโยบายส่วนกลางลงพื้นที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานซึ่งเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศเพราะการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียที่ไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยการรับฟังข้อเสนอแนะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้มารับทราบมาเรียนรู้รับฟังปัญหาเห็นถึงข้อจำกัดอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่แต่ทั้งหมดคือการทำงานร่วมกันอยากให้ประชุมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีนโยบายจากส่วนกลางขับเคลื่อนในพื้นที่หลังจากนี้เชิงนโยบายจะมีเอกภาพการบูรณาการทำงานในพื้นที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าปตท.เผยไม่เคยกักตุนน้ำมันยินดีสนับสนุน DSI เพื่อความโปร่งใส

0: ยหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้อง6โรงกลั่นใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาปมเอกสาร166รายการไม่ครบถ้วนโดยพบว่ามีมูลความผิดพบพฤติการบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาจำหน่ายเพื่อกักตุนและฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้นำเอกสารมาชี้แจงตามกระบวนการนายคงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่าโรงกลั่นน้ำมันของปตท.ไม่เคยกักตุนน้ำมันเพราะกักตุนไม่ได้ไม่มีที่เก็บอย่างไรก็ตามพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: และในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สามงานเพลงครับต้อนรับต้นชั่วโมงนี้16:20โดยประมาณนะฮะเปิดมาด้วยโนราพลัดถิ่นครับงานจากเน็ตราเชนฟีเจอริ่งไปกับพี่กล้วยสแตมก็มอบให้ผีส้มพลนุ่มห้วยคว้างกันนะครับผมไม่รู้ฟังวิทยุอยู่ไหมต่อด้วยแห่งแง่งแห่งงามครับผมงานจากบอยสิริชัยเพลงนี้ก็ฝากมอบให้เชฟพงษ์เจนี่นะครับอร่อยซอย59ฝั่งหนองจอกและฝากมอบให้ลุงหนวดมินบุรีรวมไปถึงน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่นี่เชฟพงษ์ส่ง SMS เข้ามาและปิดท้ายเมื่อสักครู่ต่อเนื่องกันไปเลยนี่จากสาวสวยน้องลิ้นจี CMM กับเพลง I want to say ไปบอกฮักอายกับฮิตมาราธอนต้นช่วงนี้ครับสวัสดีทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOTRadio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ขยายความสุขส่งสัญญาณกันเพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมา14สถานีและอีก1อำเภอนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus ครับก็ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่22แล้วนะครับสำหรับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95มาพร้อมคอนเซ็ปต์ปล่อยได้ใจก็เบานะส่วนช่องทางการขอเพลงครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนแนะนำบอกกล่าวเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับตลอด3ชั่วโมงยาวๆอยู่กับโอ๊ตคณิต4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะฮะก็ทางหลังใหม่ตอนนี้มีเพิ่มเติมมาจากพี่กุลนะครับสมุทรปราการฝากเพลงคนต้นทางเข้ามาส่วนทางพี่นกสุพรรณเอ่ยยายแสงบางนาสวัสดีด้วยพี่ยาอ่อนนุชนะแล้วก็พี่เน่งบึงกลุ่มพี่นีลาซานป้ายาสมุทรปราการครับส่วนทาง SMS ก็จะมีพี่กุลเนี่ยนะฮะแล้วก็มีฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอพี่อรุณแสงสอนมาฝากเพลงกลางดาวและเซิงโนบิตะส่วนไอพรอ่อนนุชกู้ภัยสุดหล่อพระขนงฝากเพลงใสว่าหมู่กันของน้องเต้ยจักรินหลายวันก่อนน้องเต้ยก็มาฝากด้วยตัวเขาเองเลยนะฮะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วก็ถัดไปคุณนัทจากอุตรดิตถ์บอกว่าพี่โอ๊ตคะหนูขอเพลงเรื่องสิวสิวของน้องเพลงอาสยามหน่อยค่ะหนูอยากฟังค่ะพี่โอ๊ตอ่ะเดี๋ยวพี่ดูให้แล้วกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้พี่ขอ1สายหน้าไมค์กันก่อนแม่ผมขอ1สายหน้าไมค์กันก่อนนะครับคุณฟังทั่วทั้งประเทศ022481366ครับต่อเนื่องเพลงมีจังหวะสักหน่อยนะฮะวันนี้พี่นีแม่ค้าขนมครกซอยลาซานฝากมาบอกว่าพี่กำลังเด้งดึงเลยค่ะ

หมายเลขทางหลังไมค์หน้าไมค์นะครับ022481366เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยตอนนี้มีเพิ่มเติมมาพี่นันเพชรบูรณ์ครับพี่เล็กสิงห์บุรีป้าโฉมนครนายกคุณเปิ้ลอ่างทองด้วยครับพี่เรนูสมุทรปราการคุณปริตาจากแก๊งสามสาวจิวเวลรี่พระขนงแต่ตอนนี้เรื่องสิวๆให้ทางอุตรดิตถ์กันก่อนให้คุณนัทนะฮะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: น
0: ี
1: ่คุณปูปูกัญญารัตน์บอกว่าขอเพลงไอ้ทุยด้วยนะคะพี่ส่งเสืออบบอกว่ายายอยู่ที่ร่มเก้าจ้าฟังอยู่ขอบพระคุณด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีด้วยแต่ตอนนี้สายชิวฮิวใจหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
1: ครับพี่คุณนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ได้สายหน้าไมค์ฝากเพลงอะไรมาพี่
2: ต้นทางของน้องเบิร์นแล้วก็น้องแมนจ้ะ
1: คนต้นทางเนาะแมน
2: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยฝากไว้ทั้งหลังไมค์แล้วก็ทาง SMS กลัวผมไม่เปิดให้ใช่ไหมแซวๆๆ
2: ได้จังหวะก็เลยแบบเอาให้หมดเลย
1: นี่ขอไว้ทุกช่องทางกลัวดีเจแบบว่าอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมพี่ขอบคุณจริง
2: ๆไม่ใช่กลัวมองไม่เห็นหรอกแต่มันได้จังหวะไงแล้วก็ไปเอาให้หมดเลย
1: ครับแล้วฟังสมุทรปราการวันนี้ฟ้าฝนอากาศเป็นไงบ้างพี่ฟ้าเปิดไหม
2: ช่วงเช้าขึ้นไปช่วงบ่ายมาแดดมายังจ้าเลยอ่ะ
1: โอ้จ้าเลยอสมทห้วยขวางตอนนี้ก็จ้าเหมือนกันฟ้าเปิดแต่ช่วงเช้าฝนเขามาถามหากันไปแล้วเน
2: า
1: ะ
2: จ้าแต่ไม่ตกนะ
1: ฝั่งพี่ไม่ตก
2: ลมไม่แต่ปอนนิดเดียวเอง
1: โอ้ดีจังเลยนนทบุรีบ้านผมนี่กระหน่ำเลยฮะเมื่อเช้าประมาณ 7-8 โมงนี่ แล้ววันนี้มอบเพลงนี้ให้ใครครับคนต้นทาง
2: ใน FC 95ทุกคนค่ะ
1: ครับทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันเนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่กุลด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าไมค์กับช่วงของสายชิลฮิวใจ 16:31 นกันแล้วนะครับขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ป๊าดฟังเพลงคิดถึงจังเลยเป็นเนื้อเพลงที่

0: คิดฮอดอีหลีจบไปแล้วนะครับบทเพลงขอเสียงสาวๆ95หน่อยเร็ว
1: โอ้เสียงสาวๆ95นี่เสียงดังฟังชัดจริงๆนะครับคิดถึงจังเลยครับเสียงร้องจากพี่มนสิทธิ์คำสร้อยนี่ก็มอบให้คุณพี่เน่งด้วยนะฮะจากบึงกลุ่มฝากเพลงนี้เข้ามาขออนุญาตจัดเสิร์ฟเวอร์ชันร้องสดๆจากพี่มนสิทธิ์ให้แล้วกันในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

กันจากวัยพศเพชรสุพรรณนะฮะเบื่อเมียครับผมนะก็เป็นความในใจของใครบางคนส่วนน้อยส่วนน้อยนะฮะปกติก็จะรักเมียกันยิ่งกว่าสิ่งใด10:51 นาทีนะครับปรับอารมณ์กันสักหน่อยนอกจากการเบื่อภรรยาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ร่างกายของเรานะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะเราก็ต้องรักหวงแหนและที่สำคัญหากคุณรักเมียนี่แล้วก็รักลูกรักหลานฟังดีๆครับจากไทยประกันชีวิตมาแนะนำกันกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับคุณฟังหากคุณอายุตั้งแต่50ปีไปจนถึง75ปีนะครับหากต้องการและประสงค์อยากจะเริ่มต้นการวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานให้คนที่อยู่ข้างหลังของคุณนะฮะจะเมียก็แล้วแต่หรืออะไรเนี่ยนะครับหรือในกรณีหนึ่งหากคุณต้องการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงบั้นปลายของตัวคุณเองอย่างน้อยๆสมัครแล้วทำแล้ววางแผนแล้วเมื่ออยู่ครบสัญญาไม่เกิดการสูญเสียเนี่ยนะครับได้รับเงินก้อนกลับคืนมาไว้ใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายนั่นเองนะตัวนี้ครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับก็ตามชื่อนะฮะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับหากคุณเนี่ยนะฮะมีความกังวลใจกันอยู่ในเรื่องราวของอนาคตอย่างน้อยๆคุณโทรไปสอบถามปรึกษาเจ้าหน้าที่กันก่อนก็ได้สำหรับการวางแผนผ่านแผนประกันชีวิตกรมธรรม์ตัวนี้นะครับการคุ้มครองและผลประโยชน์ครับกรณีแรกกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญาครับก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์นะครับในการที่จะโทรไปสมัครหรือคุณอยากจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเนี่ยก็สอบถามกันได้ก่อนนะที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 02-201-4364นะฮะจดได้จดเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายท่านก็มีความสนใจนะกับกรมธรรม์แผนประกันชีวิตตัวนี้ที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือสมัครได้ง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วคุณยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับก็ยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะ

0: ในอนาคตร่างกายมนุษย์คนเราเป็นสัจธรรมโรยราไปตามกาลเวลานะฮะการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆหากคุณเข้าสู่อายุ50ปีหรือว่าอยู่ในช่วงวัยจนถึง75ปีเนี่ยนะฮะ50ถึง75อยากให้เริ่มต้นวางแผนจริงๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะฮะหากเราเกิดการสูญเสียอย่างน้อยๆเรามีมรดกเงินก้อนส่งต่อให้ลูกให้หลานเขาไว้ดำเนินชีวิตเป็นทุนการศึกษาเล่าเรียนให้เขาได้มีชีวิตที่ดีนะฮะก็โทรเลยครับหมายเลขโทรศัพท์02-2014364 02-2014364นะครับเบอร์นี้ไทยประกันชีวิตโดยตรงเจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่แล้วนะครับรอรับสายกันอยู่แล้วด้วยนะโทรได้เลยนะครับ02-2014364และที่สำคัญนะครับทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินสยามมินนะฮะขออภัยตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชด้วย1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องเปิดเพลงเกี่ยวกับฝนฝนเดินโฮครับเป็นเวอร์ชั่นเพื่อชีวิตนิดหนึ่งอปูพงศิษฐ์คำพีเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะสีเพลงต่อเนื่องในช่วงพาเรตเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอธิบดีกรมการปกครองเด้ง5เจ้าหน้าที่ปกครองภูเก็ตหลังผู้ประกอบการแสดงจุดยืนต้านสวยนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นประจำการจำนวน5รายตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนประกอบด้วยนายรุ่งเรืองที่มาปุตปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังสอดรับกับกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยสุปจีคิออฟเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ320หน่วยงานยุติการใช้เอกสารกระดาษลดภาระประชาชนประหยัดกระดาษ19ล้านแผ่นต่อปีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อมูลภาครัฐลดภาระภาคประชาชนโดยกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐ320หน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาเอกสารและการออกเอกสารกระดาษให้กับประชาชนการเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วฉับไวและโปร่งใสถูกต้องนางสุภจีระบุว่าเอกสารกระดาษเป็นภาระของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการจากภาครัฐเป็นอย่างมากจึงพยายามเชื่อมโยงข้อมูล320หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าพบว่าหากมีความเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการได้จะสามารถประหยัดกระดาษไปได้19ล้านแผ่นลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,000 ต้นต่อปีรวมไปถึงลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ประหยัดได้มากกว่านั้นคือเวลาที่ควรจะคืนกลับไปให้ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปทำเรื่องอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหน่วยงานราชการมินชันซันผู้ต้องหาชาวจีนกรณีอาวุธและวัตถุระเบิดส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
5: จากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนในคดีอุกชะกันเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดได้เกิดอาการป่วยฉุกเฉินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนที่กำลังเฝ้าคุ้มกันอย่างเข้มงวดทุกจุดตั้งแต่บริเวณชั้นล่างจนถึงชั้นที่พักรักษาตัวล่าสุดในวันนี้คณะแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้ส่งตัว

0: ไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเคลื่อนย้ายนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: แรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับ 17:00 นกับอีก9นาทีโดยประมาณนะครับพาเรทเพลงฮิต1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
3: คุณเรนูห้องทองแดงค่ะ
2: พี่เรนูนะสบายดีนะพี่นะ
3: สบายดีมาก
2: โอ้แฮปปี้แฮปปี้ดีแล้วครับผมนะรวยรอยยิ้มรวยความสุขรวยทรัพย์สินด้วยนะพี่นะนี่วันนี้ได้เลือกสายมาเป็นเจ้าของพาเรทชุดนี้แนะนำเพลงอะไรมาจัดพาเรทครับพี
3: ่อ๋อคน

0: น้ำดีอัมพวาค่ะ
1: ขนช้ำที่อัมพวานะมอบให้
0: ค
1: ใ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: รคร
0: ข
1: ับ
0: อ
1: พ
0: บ่
1: ี่
0: อยเลย
1: ใช่
0: ชอบมาก
1: เป็นเพลงประจำพี่เรนูนี่ผมเลยจำพี่เรนูได้เนี่ยเพลงนี้
0: จ้าจ้าจ้าจ้าเคยนะแต่ก่อนนี้ไปดูเรื่อยเลยที่ไหนไปหมดอ่ะ

0: ุกคนนะเพื่อนๆที่ฟังอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: จำไม่ได้หรอกเพื่อนเยอะมาก
1: ทุกเสียงทุกสายไปเลยที่ฟัง95อยู่เนาะพี่เรนูได้เลยครับมาก่อนวางสายเดี๋ยวผมจะรบกวนพี่เรนูสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพูดตามผมแล้วกันสโลแกนขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: พูดตามเลยยังพูดตามเลยไหม
1: ใช่ครับผมเดี๋ยวผมทีละท่อนเว้นวรรคให้พี่เรนูพูดตามผมนะเอาใหม่นะพี่นะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเชิญครับ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่เรียบร้อยครับพี่เรนูเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับน่ารักเลยเกิน
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับมาหนึ่งสายหน้าใหม่ครับคุณพี่เรนูจากสมุทรปราการนะฮะส่วนทางหลังไมค์ก็เพิ่มเติมมาอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ปาริตาพระขนงพี่อรุณอุตรดิตป้ากิ่งบางปะกงคุณหยกบางกะปิลุงต้อยจันทบุรีรวมไปถึงพี่หานคูบอนด้วยนะแหมพี่หานหนุ่มเสียงเพราะของผมนะขอเพลงพี่ไมค์เข้ามาเดี๋ยวดูให้แต่ชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วยเพลงนี้ครับ

0: สี่บทเพลงครับที่ถูกแนะนำเข้ามาแหมรวมมิตรเป็นพาเรทได้เลยนะวันนี้ขบวนพาเรทครับเปิดมาด้วยรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรครับบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีงั้นจากพี่มนแคนแก่นคูณนะครับและปิดท้ายด้วยแคนห้างนางฟ้างั้นจากกูแคนฟีเจอริ่งไว้กับพี่ก้องห้วยไร่กับพาเรทชุดนี้ครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย

0: และเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออ
1: ่ะสวัสดีกันสักหน่อยนะฮะทางไลฟ์สดมีพี่หาญมิตรไทยนี่บอกว่าพี่มนแคนเขาเกิดอุบัติเหตุหัวใจใช่ไหมครับแต่ผมคนบ้านไกลเกิดอุบัติเหตุหลงรักลูกทุ่งมหานครหมดหัวใจไปแล้วขอบพระคุณด้วยพี่หาญหนุ่มเสียงเพราะของเรานะพี่ละอายทักทายด้วยนะพี่นะพี่ดวงเดือนยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีคุณพี่สุวิมลคุณยายพอเพียงวันนี้มาฝากเพลงพี่ต่ายอรทัยฮักพอเป็นพิธีเดี๋ยวดูให้ละกันนะจ๊ะส่วนทาง SMS ก็สวัสดีเพิ่มเติมไปถึงลุงโกะตลาดมหาศิลป์นะครับวันนี้ลุงโกะฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเข้ามาเช่นเดิมเลยแล้วก็มีไม่ได้ฝากชื่อไว้ขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิสวัสดีไปถึงพี่วิภาด้วยฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตนะเดี๋ยวไว้ดูให้ละกันแต่มาช่วงเวลานี้ต่อคิวิตกันก่อนนะครับขอบคุณครับทริปแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองช่วงเวลาของจอคิวิตวันนี้ครับเพลงใหม่ที่จะแนะนำงานจากพี่นุ้ยสุวีนาครับชื่อเพลงว่าสิ้นสุดการยินดี

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: 17:36 นาทีกันแล้วนะครับมาอัปเดตข่าวสารจากทางการเคหะแห่งชาติกันครับคุณผู้ฟังมาตรการลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยครับโครงการอาคารเช่าการเคหะแห่งชาติใน25โครงการทั่วประเทศโดยลดค่าเช่าครับ300บาทถึง500บาทต่อหน่วยต่อเดือนนะจากอัตราปกตินะครับอยู่ที่ 1,200 ถึง 2,600 บาทต่อเดือนก็จะเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับโครงการอาคารเช่าครับที่ร่วมโปรโมชั่นมีส่วนลดเนี่ยนะฮะดังต่อไปนี้ครับสำหรับส่วนลด300บาทต่อเดือนครับก็จะรวมทั้งสิ้น14โครงการด้วยกันคุณผู้ฟังโดยต้องทำสัญญาเช่าตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดต่อเนื่องนะครับไปจนถึงเดือนกันยายน2569ถัดมาครับสำหรับส่วนลด400บาทต่อเดือนรวม3โครงการด้วยกันครับจะต้องทำสัญญาเช่าภายในเดือนมกราคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569และส่วนลดส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3สำหรับส่วนลด500บาทต่อเดือนรวมทั้งสิ้นครับ8โครงการด้วยกันต้องทำสัญญาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเช่าไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับซึ่งมาตรการลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยของทางการเคหะแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เขาตั้งไว้ที่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับคนพิการต้องเป็นผู้ถือบัตรผู้พิการอายุ20ปีขึ้นไปกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่อายุตั้งแต่18ปีจนถึง29ปีครับและกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ20ปีขึ้นไปคุณฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1615หรือหมายเลขโทรศัพท์ครับ023518ขออภัยครับ023517854และอีกหนึ่งหมายเลขครับ023516041ในวันและเวลาราชการนอกจากนี้ครับคุณฟังการเคหะแห่งชาติเขาก็ได้เปิดตัวนะฮะโครงการ The NHA Condo อยู่บริเวณประชานิเวศ3จังหวัดนนทบุรีนี่เองโครงการเขาก็จะเป็นอาคารพักอาศัยสูง8ชั้นจำนวน4อาคารด้วยกันครับก็จะตั้งอยู่บนถนนสามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีครับก็จะมีห้องพักให้เลือกเนี่ยถึง2ขนาดด้วยกันนะครับขนาดที่1ครับมีขนาด 25.5 ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 829,000 บาทไปจนถึง 999,000 บาทครับและอีกหนึ่งขนาดนะครับห้องพักขนาด30ตารางเมตรขนาดนี้นะฮะราคาเริ่มต้น 1,230,000 บาทไปจนถึง 1,570,000 บาทผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะไปจองสิทธิ์ผ่าน Facebook FanpageNHA underscore marketing ได้เลยนะครับหรือคุณจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่ call center 1615

0: นโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ใครหนอหนอใครนะฮะฟังเพลงนี้แล้วแหมก็ยิ้มตามจริงๆงั้นจากพี่ไม้พี่รมพรครับ10:56 นกันแล้ว
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพิ่มเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับถึงท้ายชั่วโมงนี้ครับงานจากตองพัทรใหม่นะฮะอยากให้ฉันยืนอยู่ข้างเธอบ้างไหม

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา

0: ุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7 โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 น.ถึง 4:00 น. MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: จะ8นาฬิกา3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ก็พบกันเย็นวันพุธนะครับ20พฤษภาคมไม่ทันไรก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ
4: เดือนหน้ารู้สึกใจหายรู้สึกใจหายหรอครับ
3: แม่คงรู้สึกว่าอายุมากนะฮะเวลามันไปเร็วมากเหตุการณ์ตอน40-50ปีที่แล้วรู้สึกเวลามันเดินช้าเหลือเกิน
4: ค่ะอ
3: ยากจะให้เร็วไม่ค่อยเร็วตอนนี้อยากจะให้มันช้าหน่อยไม่ค่อยช้าไปพบแป๊บพบแป๊บหมดวันละครับ
4: ตอนเรียนหนังสือก็อยากจะจบให้เร็วจะได้หาตังค์ได้พอเริ่มทำงานก็อยากประสบความสำเร็จเร็วๆใช่ไหมคะ
3: ครับคุณดีWorld Bankเขามีบทวิเคราะห์ใช่ไหม
4: ค่ะ

0: เขาบอกว่าไทยเนี่ยติดกลุ่มคนเนี่ยทักษะสูงแต่โอกาสต่ำ
1: ในการทำงาน
0: พร้อมทำงานแต่งานรองรับไม่มีนะฮะธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แรงงานเนี่ยจัดว่ามีทักษะสูงแต่โอกาสในการทำงานมีน้อยแล้วก็บอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนงานไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานนะขาดแคลนงานเนื่องจากตำแหน่งงานใหม่ไม่เพียงพอต่อจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรมากขึ้นดังนั้นปัญหาหลักของไทยจึงไม่ใช่การขาดทักษะแต่เป็นการขาดแคลนตำแหน่งงานที่ดีเพื่อรองรับความสามารถของคนในประเทศ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เป็นการ
1: พูดนะคะของนายฮาบิบนัสเซอร์ค่ะเป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกโดยเขามีการกล่าวในหัวข้อ A sharp data driven framing of the 210 million job gap นะคะบอกว่าวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญด้านแรงงานโดยอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรวัยทำงานอายุ15ถึง65ปีถึง320ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะมีคนอายุ15ถึง65คือยังไม่ใช่วัยเกษียณถึง320ล้านคนแต่จะมีตำแหน่งงานรองรับเพียง110ล้านตำแหน่งเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการขาดแคลนงานนะไม่ใช่แรงงานขาดแคลนงานในอนาคตค่ะสภาวะนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19ซึ่งเป็นผลมาจากภาระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนที่ลดลงส่งผลให้การขยายตัวของงานที่ดีเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วแรงงานส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมก็มาเข้าสู่ภาคบริการใช้ทักษะต่ำในเมืองซึ่งเป็นงานได้ค่าตอบแทนน้อยมีมูลค่าเพิ่มต่ำและยังมาเจอ AI เข้าไปอีกระบบอัตโนมัติได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างมีนัยสำคัญแทนที่แรงงานมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรอะไรที่ทำเป็นรูทีนAI มันเรียนแล้วก็ทำได้เลยกลุ่มงานที่ตกเป็นเป้าหมายหลักประกอบด้วยพนักงานในสายการผลิตหรือโรงงานหุ่นยนต์แทนได้ค่ะจับนู่นใส่นี่เลี้ยงนั่นปิดป้องปิดใต้หุ่นยนต์ทำแทนหมดแล้วทุกวันนี้นะคะอะไรอีกงานที่ใช้ความคิดที่เป็นระบบเช่นอะไรนะน่าตกใจมากพนักงานธนาคารค่ะตู้อัตโนมัติจะแทนที่พนักงานธนาคารทุกวันนี้ก็แทนที่ไปแล้วที่เราเห็นปิดสาขากันเป็นว่าเล่นประกาศขายตึกด้วยตรงไหนทำเลดีขายหมดเลยแม้กระทั่งนักวิเคราะห์การเงินและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่ไพศาลเรียนอ่านข่าวนี้เรียนก็ขับรถกลับบ้านเรียนก็นั่งคิดถ้าเกิดว่า AI มันแทนที่นักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ได้เรียนกำลังอยากจะถามว่าแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งในประเทศไทยทั้งท็อปยูทั้ง Ivy League Business School ทั้งหลายอ่ะมีคำตอบตรงนี้ไหมว่ารูปแบบการเรียนหรือว่าการดีไซน์การโปรแกรมการเรียนทุกวันนี้มันเอาชนะ AI ได้ยังไงถ้าเกิดมีการวิเคราะห์ว่านักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกแทนที่ด้วย AI Business School ช่วยตอบหน่อยว่าการอยู่ได้ของ Business School ทั่วโลกจะอยู่ยังไงไม่ต้องเรียนใช้ AI หรือต้องเรียนอะไรที่เหมือนดี AI หรือเรียนคู่กันเรียนยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ค่อนข้างตกใจตรงนี้แม้กระทั่งแฟนรายการเราเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายอยู่บริษัท law firm ต่างชาติเรียนก็ถามเขาตรงๆก็บอกเดี๋ยวนี้ร่างสัญญาเนี่ย AI ทำหมดแล้วค่ะ
0: ใช
1: ่แค่ตรวจ
0: บัญชีอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ AI หมดละ
1: สัญญานี่ก็ใช้ AI แล้วก็ตรวจคำเฉยๆออกไปเท่านั้นเองข้อมูลระบุว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

แล้วก็แปซิฟิกที่เราอยู่เนี่ยมีแรงงานหลายล้านคนที่ต้องสูญเสียงานไปแล้วจากการเข้ามาของระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในประเทศที่มีการปิดเข้มข้นอย่างเวียดนามค่ะโรงงานต่างๆที่เราเคยบอกว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราเนี่ยหุ่นยนต์ก็ไปแทนหมดแล้วนะคะ

0: ปรากฏวันนี้ World Bank บอกว่าแรงงานของเราอยู่ในระดับดีแต่ปัญหาคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจที่ยังมีไม่เพียงพอแล้วก็คุณฮาบิดเรียนย้ำอีกทีดีก็แล้วกันว่าที่อ่านทั้งหมดใครพูด
1: ฮาบิดนัสเซอร์
0: เป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าอย่างนี้ค่ะสำหรับไทยก็คือ World Bank ระบุว่าเรามีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานที่อยู่ในระดับดีแต่ปัญหาหลักคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจคือ GDP เราต่ำเมื่อต่ำมันก็ไม่มีการขยายงานที่จะรับคนเข้าไปและความท้าทายก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการเสริมสร้างทักษะแรงงานและการเปิดโอกาสใหม่ๆเพื่อให้ผู้ที่สูญเสียงานเดิมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่งานตำแหน่งใหม่ที่สร้างที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นได้อย่างเท่าเทียมเรียนคิดว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยไม่เรียนในสาขาที่ตลาดต้องการไม่เรียนสายสเต็มไม่เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้เราจะพบว่าอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยด้านสังคมมาตั้งแต่ปี2529ที่เปิดศูนย์รังสิตครั้งแรกมีคณะแพทย์มีแพทย์อินเตอร์พยาบาลอินเตอร์มีสาขาปัดจนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่เรียนเป็น International Program เนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์วิศวะอินเตอร์โปรแกรมที่แรกก็ในที่ธรรมศาสตร์ค่ะสถาบันสิรินธรเนี่ยเราผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตรงความต้องการในตลาดมากขึ้นและเป็นการศึกษาในระบบอินเตอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ติดขอบเขตในด้านภาษาเมื่อก่อนเราจะบอกคนไทยเราแบบเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเรียนอินเตอร์เป็นเยอะมากแล้วเราสามารถเข้าเรียนโปรแกรมอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ในราคาที่หยิบจับได้ด้วยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้แพงเท่าต่างประเทศเลยแต่เศรษฐกิจเรามันไม่ขยายพอที่จะรองรับเด็กของเราค่ะปัญหาคือตรงนั้นลองนึกดูว่าเราไม่มีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น Southern Seaboard ไม่มีเด็กภาคใต้เรียนสาย STEM สายวิทยาศาสตร์ไม่มีงานทำค่ะพูดซ้ำๆอีกรอบอันนั้นชัดที่สุด
1: นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคือเดิมเนี่ยปัญหาอันเก่าที่เรายังคิดว่าก็ยังอยู่นะก็คือเด็กเรียนมาแล้วไม่ตรงกับงานที่มีอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เรียนมาเนี่ยแล้วก็มีทักษะควรจะต้องมีงานแต่ปรากฏว่างานก็ไม่มีอยู่เช่นกันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นด้วยนะในมุมมองของ
0: แล้วก็มีความรุนแรงใน
1: เจ้าหน้าที่ World Bank ท่านนี
0: ้ค่ะแล้วก็มีความรุนแรงในบางภูมิภาคสำหรับประเทศไทยที่หนักมากคือภาคใต้ค่ะภาคใต้ไม่มีการรองรับสายวิทยาศาสตร์มีงานรองรับสายบริการ
1: ก็มี
0: ถ้าเรา
1: ประเด็นที่เป็นเรื่องเฉพาะ
0: ถ้าเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมจะ5ดาว7ดาวอะไรก็แล้วแต่เราจะมีโอกาสเจอคนที่หนูเกิดที่นี่ค่ะหนูอยู่ที่นี่ค่ะสามารถทำงานแบบน่าชื่นแบบมีความสุขมากในโรงแรมระดับนั้นแต่ว่าถ้าคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์เข้มข้นมานะพี่ไพศาลนอกจากเป็นหมอเป็นหมออะไรทางอื่นแทบไม่มีงานทำ
1: ทางอุตสาหกรรมภาคการผลิตแทบจะ
0: ไม่มี
1: อะไรมากมายนะ
0: ไม่มีเลยไม่ใช่คำว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมาหลายสิบปีแล้วด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ตอนนี้อยากจะ
1: มาคุยต่อครับ
0: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ

0: ลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยแล้วนะคะที่สถานการณ์แบบว่าไม่มีงานให้คน
3: เขาดูทั้งภูมิภาคเขาดูทั้งภูมิภาคเขาบอกเป็นปัญหาเดียวกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
4: ดีไม่ดีทั้งโลกได้ซ้ำไป
3: และแปซิฟิก
4: ทั้งโลกก็หางานยากเท่านั้นแหละพี่แต่ว่าถ้าเอาตัวเลข320แล้วมีงาน110ล้านเนี่ยมันชัดเจนเขาเวลาเขาพูดถึงเราเขาลงตัวเลขได้เพราะอะไรไหมคะที่อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทเมตาแพลตฟอร์มได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งการปลดพนักงานทั่วโลก 8,000 คนแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
3: Facebook เนี่ยนะ
4: เมตาแพลตฟอร์มค่ะโดยเริ่มจากพนักงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของบริษัทในเอเชียเวลาที่เราพูดก็คือMeta เลือกสิงคโปร์ Meta เลือกสิงคโปร์คนไทยก็เยอะเลยค่ะไปทำงานที่นั่นไปทำ Meta ที่สิงคโปร์เพราะว่าเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเมื่อตอนตี4เริ่มต้นจากตี4เลยนะที่สิงคโปร์โดนก่อนส่วนพนักงานในยุโรปและสหรัฐคาดว่าจะได้รับแจ้งในเช้าของเขาตามเวลาเขตของตนเช่นเดียวกันค่ะการส่งพนักงานครั้งใหญ
3: ่
4: เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์ลดพวกนี้ค่ะพวกนี้ที่โดนเนี่ยค่ะก็เป็นระดับวิศวกรนะคะตามตัวเลขที่บอกแล้วก็เขาสนับสนุนให้วิศวกรเขาจะพยายามผลิตยกระดับขึ้นไปอีกอะเอาเงินที่เลิกจ้างคน 8,000 คนเนี่ยไปจ่ายให้คนอีกระดับนึงแล้วคิดอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกโดยไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็การปลดครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ใน AI ค่ะและยังไม่ได้จบแค่นี้ด้วยจะปลดเพิ่มอีกในช่วงปลายปีนี้ค่ะเหนื่อยกันหมดแล้วค่ะทั้งโลก
3: ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมอย่างทำไมมันถึงวาระที่ต้องปลดคนเร็วจังเลย
4: เขาจะเอาเงินไปลงทุนโดยใช้คนน้อย
3: ก็แสดงว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเขาอะนะ
4: คือ
3: ลดจำนวนคน
4: แต่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
3: หันไปใช้คนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆไอ้งานที่ถูกแทนโดยคนที่ปลดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เรื่องปัญญาประดิษฐ์มันคงจะแทนไปได้หมดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลในเรื่องของว่าธุรกิจเขามันถดถอยลงหรือว่าแย่ลงนะใช่ไหมฮะธุรกิจเขายังไปได้ดียังก้าวหน้าอยู่
4: เขาเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองค่ะใช้คนให้น้อยลงแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุน
3: ไปจ้างผู้หัวกะทิที่เก่งมากๆจริงๆมาแทนประเภทที่กลางๆเก่งระดับกลางๆมากๆทั้งหลายที่ว่าจ้างมาอยู่ในปัจจุบัน
4: อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะดีนก็
3: เพราะคนไปอยู่ในคนไปอยู่เป็นวิศวกรอะไรพวกนี้นะจบวิศวกรวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็ถือว่าเลือกสาขาที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากเลยนะก็ยังได้รับผลกระทบอยู
4: ่แต่ว่ามันก็มีระดับที่มันต่างชั้นกันเยอะนะพี่อาจารย์นะเด็กไทยบางคนที่ฉันไปสัมมนาแล้วก็ได้ยินไปฟังอ่ะเวลา

0: ที่เด็กไทยเขาไปเรียนเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าระดับจบปริญญาเอกจากท็อปยูในอเมริกาทางด้านเนี้ยอยู่ได้ซื้อตัวกันไม่หยุดไม่หย่อนเขาคงลงทุนกับคนกลุ่มนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาดูเรื่องการเมืองมีความหลงเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นนะวันนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าคุณสุชาติเนี่ยไปให้สัมภาษณ์พิเศษมติชนออนไลน์มติชนเขาก็ถามว่าเมื่อวานนี้มีอะไรเลย
0: มติชนเป็นสังกัดเก่าของคุณนอกเขาค่ะนอกไปอยู่ที่นอกมาหลายสิบปี
1: ชื่อจริงก็ชื่อคุณวิษณุนุ่นทองนะ
0: เราจะคุ้นเลยพอวิษณุนุ่นทองเราจะคุ้นค่ะ
1: คุณสุชาติก็บอกไม่มีอะไรแล้วขอโทษแล้วจบแล้วผมทำกริยาไม่ดีเสียมารยาทคิดได้และเป็นลูกผู้ชายพอก็ไปขอโทษกันถามว่าแล้วตัดสินใจเองหรือว่ามีใครสั่งขอโทษเองครับไม่มีใครบอกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นายกก็ไม่รู้ประชุมครม.เขาห้ามใช้โทรศัพท์ผมก็คิดได้เองก็ลงมาขอโทษพี่เขาบอกว่าผมเสียใจที่เสียมารยาทไปชั่ววูบจังหวะหนึ่งจริงๆแล้วที่อุทานออกมาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถ้ารู้จักผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจะให้พูดจาเป็นลิเกมันก็ไม่ใช่คนอย่างผมแต่สิ่งที่พี่เขาแนะนำผมก็ยอมรับและน้อมรับคำแนะนำนะมันเป็นการสื่อสารกันคนละแนวผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าใจร้อนแต่จริงใจใจร้อนแต่จริงใจกับใจเย็นแต่ปิดบังจะเอาอะไรล่ะผมพูดจาผงผางโวยวายจะให้มาเนิบนาบจะไปทันมาเฟียได้อย่างไรไม่ได้ว่าใครแต่เปรียบเทียบให้ฟังสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราอยู่กับเราทุกวันแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกลูกเราเกเรติดยาบ้าจะให้คนอื่นลงโทษหรือเราต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยมาลงโทษเองผมมั่นใจว่าอธิบดีทั้งหมดที่ผมตั้งมาเป็นคนยังไงยิ่งกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นนักวิชาการไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติอนุญาตผมยิ่งมั่นใจแต่อีกทีหนึ่งก็ลืมไปว่าพวก C7 C8 C9 นั้นผมไม่ได้ตั้งไม่รู้จักไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใคร
0: แม่อธิบดีเป็นคนตั้งป่ะคะพวก4748อะไรเงี้ยอธิบดีเป็นคนตั้งป่ะ
1: ปลัดตั้ง
0: อธิบดีไม่ได้เป็นคนตั้งปลัดเพิ่งมาเมื่อปี68นี่เองค่ะปลัดผู้หญิงอ่ะ
1: ก็รู้สึกเขาจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บกันอยู่ใช่ไหมเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหม
0: ก็มีปลัดก่อนหน้านั้นที่อายุแค่43
1: ที่ว่าเป็นนักกฎหมายใช่ไหม
0: ทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายเก่งเลยปลัดอะไรอ่ะอยู่ได้แค่3 เดือนแล้วก็ในสมัยคุณอุ๊งอิ๊งถูกต้องละแล้วพอคุณอนุทินเขาก็มาเปลี่ยนปีพฤศจิกาปี68
1: ก็มีเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
0: ปลัดเก่าอยู่ได้3เดือนแล้วก็มาปลัดใหม่
1: พานุเดชนะใช่ไหมนามสกุลพานุเดช
0: ภูริเดช
1: นะภูริเดช
0: ค่ะ
1: นามสกุลดังนะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใครไม่งั้นคงไม่ตั้งกรรมการสอบและเอาคนที่ทุจริตออกไปตั้งเยอะตั้งแยะหรอกผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากทำงานให้ประเทศถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับตัวกับข่าวตัวเองที่ออกไปและเป็นกระแสอยู่ในสังคมเวลานี้นักข่าวก็พูดเลี่ยงๆแต่ไปที่รู้กันนะว่าก็โดนทัวร์ลงหนักคุณสุชาติคุณสุชาติก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรทำผิดทำพลาดก็ขอโทษผมไม่ได้เล่นละครขอโทษด้วยความจริงใจส่วนใครจะคิดอะไรไปห้ามไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานก็พอแล้วยังกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้ ได้สั่งการทางปลัดพศไปแล้วว่าให้ปรับปรุงเรื่องคำสั่งตรวจสอบตรวจรับและใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งใครที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรก็ให้ร้องเรียนได้โดยตรงที่สำนักงานปลัดหรือสำนักนายกจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันนี้นะครับ
0: ค่ะเราคงหยิบตรงทีหยิบตรงนี้ทีแล้วมาบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เรียนฟังมามันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะพี่เมย์สายตั้งกรรมการตั้งกรรมการขึ้นมาร้องเรียนดูดีนั่นวันนี้เขาก็ประชุมร่วมกับกกร.ใช่ไหมคะแล้วพี่พจน์นะคะพี่พจน์ของคุณสุชาติเขาก็ไปประชุมด้วยนะคะ
1: คนกันเองเนี่ยนะคนกันเองทั้งนั้น
0: พี่พจน์พวกกัน
1: พวกกันเองทั้งนั้น
0: พวกกัน
1: ไม่มีอะไรพวกกัน
0: เขาก็พวกกันจริงๆนะพี่ไพศาล
1: ไอ้จะนกครบ
0: พวกกันอย่างที่แบบไม่น่าเลยอ่ะไม่มีอะไรพวกกันปรากฏว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์แกเป็นอะไรนะคะตำแหน่ง
1: อนุ
0: เป็นประธานหอการค้าเหรอ
1: เป็นประธานหอการค้า
0: เป็นประธานหอการค้าไทยเนี่ยมันมีคำสั่งของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี65เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ปรากฏว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าไปนั่งเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็คณะกรรมการชุดเนี้ยก็เป็นคณะกรรมการที่ให้ความเห็นในเรื่องให้ซื้อตึกสกายไนน์ผิดหรือเปล่าคะที่เรียนพูดผิดป่ะกลัวพูดผิด
1: กันก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็มันก็ต้องการซื้อตึกก็ต้องผ่านอนุชุดนี้อ่ะแล้วก็คุณพจน์ก็ไปนั่งอยู่คุณในคณะอนุชุดนี้อยู
0: ่ถ้าเรียนพูดอะไรผิดพี่ประธานต้องท้วงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะ
1: คราวนี้รัฐมนตรีก็เป็นผู้แต่งตั้งก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ซื้อไปก
0: ็มันไม่ได้ผิดเนี่ย
1: ค่ะก็กำลังสอบกันอยู่สอบเขาก็สอบใครเลขาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่สอบเนี่ยเป็นท่านเป็นปลัดก็ให้พ้นจากปลัดนะให้พ้นจากปลัดไปแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแต่ก็ทราบว่าจนถึงขนาดนี้ยังน่าจะยังหากรรมประธานสอบไม่ได้นะไม่มี41ด้วยกันคนไหนที่จะรับมาเป็นประธานสอบเรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าหรอก
0: ตึกก็ไม่มีคนเช่า
1: ก็
0: มีข้อดี
1: เดี๋ยวผลประกอบการมันออกมาอะไรมาในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะ
0: ฟ้อง
1: ก็คงจะมีเรื่องที่ทางที่ใช่สำนักงานประกันสังคมยังไงก็คือถ้ามันขาดทุนมันอะไรต่างๆก็ต้องแสดงตัวเลขออกมาครับ
0: ค่ะข้อดีก็คือว่าตึกอันเนี้ยมันอุจจาตาก่อนหน้านี้อุจจาตามากข้อดีก็คือมันมีในทุนไปรีโนเวทแล้วก็ขายต่อได้มันก็ทำให้ทัศนะอุจาดเนี่ยมันหายไปในกลางเมืองก็เท่านั้นเองค่ะคือถ้าไม่มีในทุนไปซื้อตึกนี้แล้วบิดมารีโนเวทแล้วขายให้มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายให้ประกันสังคมอ่ะตึกเนี้ยมันก็จะเป็นทิวทัศน์ที่อุจาดตาของกทม.ข้อดีก็คือตรงเนี้ยมันลบภาพไป
1: ก็ตามเรื่องราวก็ผู้ที่ซื้อแล้วก็มารีโนเวทมาอะไรต่างๆขายต่อไปก่อนที่จะมาอีกมือสองมือแล้วมาถึง
0: มือแรกกับใครซื้อคะมารีโนเวทอ่ะ
1: ผมไม่ทราบว่ามือแรกมือสองมือสามอะไรแต่ว่าที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่เนี่ยเขาเคยซื้อมารีโนเวทอยู่แต่ได้ขายไปเขาไม่ได้ขายตรงไปให้กับกองทุนประกันสังคมนะเข้าใจว่าเขาขายไปเนี่ยมีอะไรไม่รู้มาขั้น
0: มีคนมารับก่อน
1: มีขั้นมีขั้นเขาอันหนึ่งแล้วจะคนที่มารับตรงเขานั่นเอาไปขายให้กับกองทุนประกันสังคม
0: ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาขายตรงเลย
1: ขายตรง
0: การเมืองแล้วเขาเป็นลูกนักการเมืองแล้วตอนหลังเขาก็มาเป็นนักการเมืองถ้าเขาขายตรงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันจะถูก
0: คนที่คิดไม่ถูกคิดไม่ดีอ่ะหาว่าเขาอ่ะ แบบมีนอกมีในอะไรใช่ไหมคะเพราะตัวเองก็เป็นลูกนักการเมืองเนี่ยก็เลยบริสุทธิ์นะคะ

0: ขายคนอื่นไปก่อน
1: เขาก็จริงๆตอนนั้นเขาก็กะทำธุรกิจนะเขาเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่คิดจะมาเล่นการเมืองอะไรเลยเพราะไม่ได้ลงสอสอไม่ได้อะไรเลย
0: แต่ส่วนใหญ่
1: คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ติดคุณสมบัติติดคุณสมบัติด้วยนะติดคุณสมบัติ
0: ค่ะมีหลายคนนะ
1: ค
0: ะที่ในครอบครัวติดคุณสมบัติแล้ว
1: ก็
0: จำใจมาเล่นการเมืองอะค่ะ
1: ลูกหลานก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทน
0: อย่างคุณสุดาวันอะไรเนี่ยเขาก็คุณนิกรก็ต้องมาเล่นการเมืองแทนใช่ไหมคะก็แบบไม่ได้ตั้งใจเยอะอยู่นะคะ
1: คุณนิกรเขาก็ความสัมพันธ์ก็งงๆอยู่ไม่รู้เป็นใครเกี่ยวโยงอะไรยังไง
0: ตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: เ
0: ขาเคยให้สัมภาษณ
1: ์
0: ใครหลายคนอยู่นะที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่นการ
1: เมืองแต่ยังไม่ได้เป็นเขยอะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
0: ถ้าเป็นเขาก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันสิคะถ้าไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันก็แสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่กินกันไม่จดทะเบียนก็ต้องแจ้งต้องชี้แจง
0: ใช่ค่ะวัดกันที่ว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันหรือเปล่า
1: อ๋อแสดงว่ายังแค่จีจีเป็นอยู
0: ่ค่ะ
1: โอเคอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับนะครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ก็เรื่องของคุณสุชาติ
1: คุณพศเนี่ยนะรู้สึกผมก็เขาเคยเป็นคอมเมนเตอร์รายการที่ผมจัดอยู่ก็เป็นคอมเมนเตอร์ประจำนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกี่ยวกับพวกธุรกิจเดินเรือการส่งสินค้าทางเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเคยรู้สึกเคยเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลด้วยนะรู้สึกคุณพศเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เติบโตมาทางสายเนี่ย
0: ค่ะประเด็นที่วันนี้ที่ทั้งอธิบดีหรือว่าท่านปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกว่าก็รอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร.อยู่นะไอ้ที่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยรับเงินมากที่สุดอะมากกว่าเพื่อนเบอร์สอง 2,000 บาทต่อครั้งนี่รับประมาณแสนกับ 2,000 คนอื่นเขารับแค่แสนเดียวอะไรเงี้ยทำไมคนรับแสนหนึ่งไม่เดือดร้อนไอ้คนรับมากแค่ 2,000 ทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยฮะพี่ไพศาล
1: คุณสาว
0: ไอ้รับแสนหนึ่งอะ 3-4 หน่วยงานเลยนะเนี่ยรับมากกับเบอร์2แค่ 2,000 เองทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยก็ให้เบอร์2เดือดร้อนบ้างไม่ได้หรอคะ
1: ก็แล้วแต่
0: เบอร์2ก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันนะ
1: แล้วแต่ที่บดีแต่ละกรม
0: เบอร์2ก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันรับมากก็แค่ 2,000 เดือดร้อนเลยนั่งไหนยังไม่เข้าใจ
1: ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากเลย
0: ไม่ต้องก็ได้คนอื่นเขาก็รับแสนก็ยังไม่เห็นต้องเล่นเบอร์นี้เลยคุณพจน์เนี่ยพูดถึงก็เอาหลักฐานมาดิคุณสุชาติก็ยังพูดอธิบดีก็พูดปลัดก็พูดผมรออยู่นะพวกนี้คือเดดไลน์แต่แบบยังไม่ได้คิดถึงขนาดที่จะฟ้องปรากฏประเด็นสำคัญวันนี้คุณพจน์พูดว่าอย่างนี้ค่ะแบบสอบถามทั้งหมดนักข่าวไปถามว่าข้อมูลที่จะส่งให้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินการเอาผิดหน่วยงานไหนได้หรือไม่แล้วก็คืออาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็วันนี้มาประชุมกับนายกก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยที่ทางกรมควบคุมมลพิษบอกยังไม่ได้รับนะคะนายพจน์ก็เลยบอกว่าสักครู่ได้มีการหารือกันแล้วอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกผมจะส่งข้อมูลให้วันที่22พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์ซึ่งร่างไว้ครบทั้ง

0: หมดแล้วจะส่งข้อมูลวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วนักข่าวถามว่าไอ้ข้อมูลที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้หรือไม่คุณพศอารามวัฒนานนท์ย้อนถามว่าเอาผิดใครล่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยทำสอดคล้องกับธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ
1: OECD
0: ซึ่งเป็นแบบสอบถามว่ามีความทุจริตหรือไม่ไม่ได้เจาะเลือกเอาผิดใครย้ำว่าข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอดีตที่ต้องเดินหน้าต่อไปดิฉันก็คิดว่าเขาส่งให้ก็ดีนะฮะซึ่งถือว่าพี่สารเวลาที่มีโพลเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาในประเทศไทยไม่ว่าจะนิด้าสวนดุสิตอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็จะพูดคำพูดติดปากก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีโพลที่ไหนมาถามสักครั้งนึงเลยเราก็พูดออกทีวีนะฮะออกรายการในประเทศไทยอ่ะเวลาที่โพลไม่ถูกใจเราก็จะพูดคำนี้นั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกหวยยังง่ายกว่าที่จะมีโพลมาสำรวจแล้วก็ไม่เคยมีใครที่ทวงถามหาแบบสอบถาม และดิฉันก็ไม่เคยเห็นว่าหน่วยงานที่ทำโพลที่ไหนอ่ะส่งรายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นให้กับคนที่ไม่พอใจผลการสำรวจด้วยนะ
1: ครับคือในขณะนี้ผมคิดว่า อธิบดีกรมที่เขาเดือดร้อนแล้วก็รัฐมนตรีอย่างคุณสุชาติที่เขาเต้นอะไรเงี้ยนะไปมองว่าไอ้การออกมาอย่างนี้มันทำให้เสียชื่อแล้วอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกัน
0: เสียชื่อใครคะ
1: เสียชื่อกรมเขาเสียชื่อหน่วยงานอะไรนะผมว่าน่าจะมองปัญหาผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายวิชาการเขาทำการสำรวจเนี่ยเขาทำตามแนวทางที่ OECD ซึ่งคุณกำลังจะสมัครเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะคำถามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วถ้าทำอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่าเอาถ้าอย่างนั้นกกล.เราทำเองเนี่ยผลมันตอบมาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะต้องไปเอาผิดเอาถูกอะไรนะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ OECD ก็จะบอกว่าปัญหาของคุณเรียนเชิงทุจริตของคุณมันยังอย่างนี้อยู่นะเพราะนั้นการที่เราจะรับคุณเป็นสมาชิก OECD เนี่ยคงต้องรอให้คุณแก้ปัญหาคุณให้จบไปก่อนโจทย์มันอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้นายกจึงต้องเชิญแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ประกาศถึงจุดยืนในพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะต้องร่วมกันดูแก้ไขอะไรต่างๆว่าจะแก้อย่างไรนะคือต้องไปคือมันไม่สามารถที่จะไปจับมือใครดมเป็นรูปธรรมได้หรอกเพราะว่าการสำรวจเนี่ยมันสำรวจมันไม่ได้เป็นการไปชี้เลยว่าหน่วยนั้นใครอะไรยังไงถูกไหมแต่มันบอกว่ามันมีพฤติกรรมที่ติดต่อแล้วผมยังต้องจ่ายสินบนอยู
0: ่แล้วก็คน400กว่าคนเนี่ยไม่ใช่ระดับวัดความรู้สึกคือที่ท่านนายกบอกว่าความเรื่องการทุจริตเนี่ยไปถามใครอ่ะใครก็บอกว่ามันมีการทุจริตทั้งนั้นแหละไอ้นั่นน่ะใช่ถามพี่ไพศาลถามดิฉันถามน้องคุมเครื่องถามทุกคนในประเทศไทยอ่ะ
1: ทุกคนก
0: ็จะตอบแบบเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเราพี่ไพศาลก็ไม่เคยจ่ายถูกไหมคะ
1: ด
0: ิฉันก็ไม่เคยจ่ายแต่ว่าคนที่เข้าไปถามเนี่ยมันเป็นโฟกัสกลุ่ม400คนที่เป็นคนที่จ่ายเองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ไปสอบถามคนที่ตอบคำถามด้วยความรู้สึกถ้าถามพี่ไพศาลถามดิฉันเป็นความรู้สึกเพราะเราก็ไม่เคยขอใบอนุญาตถูกไหมพี่ไพศาลเราจัดรายการเราแบบนี้เราไม่เคยต้องไปวิ่งเต้นอะไรตำรวจเองก็ไม่ต้องไปติ๊บให้เขาหรอกเขาไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นมาอย่างไรก็อายเขาซะเปล่าๆไม่ต้องไปพยายามจ่ายแต่มันน่าวิตกตรงที่400คนเนี่ยมันเป็นโฟกัสกรุ๊ปจริง
1: ๆ
0: เป็นคนที่จ่ายจริงเขาไปสัมภาษณ์คนถาคนจ่ายค่ะเขาไม่ได้วัดความรู้สึกเขาวัดข้อเท็จจริงมันเป็นโฟกัสกลุ่ม
1: แล้วเขาก็ไม่ได้ไปถามลึกว่าคุณจ่ายให้ใครอะไรยังไงเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอาไปสู้กันในชั้นศาลหรือว่าเอาไปเตรียมฟ้องร้องกันเลยใช่ไหมเขาถามดูว่าคุณเคยจ่ายไหมผมเนี่ยต้อง

0: ติดต่อหน่วยราชการหน่วยนี้อยู่ผมจ่ายโอเค
1: แล้วที่เขา
0: ถามเขาให้ข้อมูลแค่นั้นแหละครับ
1: ค่ะแล้วถามว่าใน400คนเขาไปถามเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนนี้ทำอุตสาหกรรมคนนี้ทำธุรกิจจริงคนนี้ต้องขอใบอนุญาตจริงคนนี้มีโรงงานจริงเขาถามคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องจ่าย
0: ค่ะก็ยิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลก็พยายามหาทางที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะมันก็อาจจะยังพอที่จะเด้งเชือกอะไรกันไปแต่นี้มันโหมันเจอลูกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงเลยโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันจะมีผลที่เป็นอุปสรรคกวาดหนามได
1: ้
0: เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่วันนี้นายกก็พยายามจะประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันมีการแก้ไขครับ
1: เรียนเห็นอาจารย์ไปประชุมจาก DRI อะค่ะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะวันนี้ก็ไปประชุมด้วยกับนายกนี่แหละอาจารย์สมเกียรติเสนอ4แนวทางให้รัฐบาลควรเร่งในการปรับปรุงความโปร่งใส1รัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกเห็นมั้ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วถ้าคุณจะโปร่งใสคุณต้องเปิดเผย25ชุดเนี้ยมาตรฐานธนาคารโลกเขาระบุไว้แล้วควรเปิดเผยชุดใดบ้างให้สาธารณชนได้รับทราบเปิด2รัฐบาลควรทำกิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่ไม่จำเป็นที่มันเปิดช่องทางให้เกิดดุลพินิจหรือทุจริตค่ะ3ควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดการโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่ให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบมาตรการนี้เคยดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลควรนำกลับไปใช้อย่างจริงจังและ4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนเพื่อให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสหากทุจริตหากข้าราชการหรือที่ปรึกษาเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องร้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาระการพิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายแล้วอาจารย์สมเกียรติบอกว่าคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธาน TDI บอกว่าการดำเนินงานควรเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามเนื่องจากปริมาณการทุจริตมีจำนวนมากจนไม่สามารถจับกุมได้หมดแต่การป้องกันด้วยการเปิดเผยข้อมูลการใช้ข้อตกลงคุณธรรมแล้วก็กิโยตินกฎหมายจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคสังคมต้องทำสำเร็จทั้ง4เรื่องถึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคือ OECD นั่นแหละถ้าเราไม่แก้ปัญหาทุจริตเราเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ได้เราก็จะเป็นประเทศอีกเกรดหนึ่งค่ะ
0: อ
1: ีกเกรดหนึ่งสำหรับการลงทุน
0: ครับ
1: แต่เขาไม่เห็นมีอะไรอย่างที่เรียนคิดเลยนะพี่ไพศาลอย่างบางทีอ่ะเขาก็บอกร้องเรียนไปแต่ถ้าเป็นคดีของคนเขาก็กล่าวหากันว่าถ้าคดีของคนมีเส้นอ่ะมันก็ช้าจนหมดอายุความถูกไหมคะดูเคสในตำรวจบางคนอ่ะที่ซีอ่ะคนในปปช.ไปหมดเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เปิดเผยออกมาได้ใช่ไหมคะอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเรียกคิดว่าปัญหาในประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณก็ไปร้องสิก็ไปร้องสิก็ร้องแล้วหน่วยงานอ่ะเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาก็เก็บจนหมดอายุความหลายๆหน่วยงานมันเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้จะแก้ยังไงครับพี่ไพศาล
0: นายกบอกว่าตอบรับ6ข้อเสนอของกกล.นะ
1: ค่ะ
0: ก็คือตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกล.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลหรือ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตโดยนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา โดยข้อเสนอ6ประการประกอบด้วย

0: หนึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนสองนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลการออกใบอนุญาตการตรวจสอบและการประเมินผล 3. ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ระบุได้ 4. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลลดดุลพินิจและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาครัฐซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดคอร์รัปชันเชิงระบบ 5. เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานและสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time และ 6. แนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนะฮะเขาเรียกอะไรพวกWhistleblower
1: มันแต่ว่าปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องตรวจจับนู่นนี่นั่นเลยได้ยินว่ามันมีหมดอะค่ะคดีมันทั้งไปกองอยู่ตามหน่วยงานเยอะมากแล้วมันไม่เดินเนี่ยค่ะมันไม่ใช่มันไม่มีคดีนะคะคดีมันเยอะมากแต่มันไม่เดินหน้าค่ะแล้วก็
0: มันไม่เดินหน้าแล้วก็มันไม่สามารถเอาผิดได้ด้วยนะถึงคดีที่สุดแล้ว
1: ดิฉันอะเวลาอ่านเขาชอบเข้าไปอ่านในอิสลานะคะมันก็จะเห็นแต่พวกติดคุกมีแต่พวกอบต.อะค่ะจะขยับมาอบจ.ก็ค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่จะอบต.อะไรก็ไม่รู้แบบนึกชื่อไม่ออกเลยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีแต่อบจ.มีแต่อบต.ค่ะที่ติดคุก
0: เอ่ยชื่อมายังไม่คุ้นเลยนะ
1: ไม่ค่ะสูงกว่านั้นหายากนะคะที่จะติดคุกอะค่ะแล้วก็มีพวกอาจารย์ทุจริตให้เด็กกินขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ติดคุกเป็นร้อยปีเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นไม่ค่อยเห็นนะคะตามข่าวอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ยากก็มีใครเสนอว่าพวกหลักสูตรคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องการแบบเป็นพวกกันและทำให้เกิดการทุจริตหรือเปล่าอะค่ะ
0: มีพูดกันบ้างแต่ว่าทำเป็นงานวิจัยวิชาการที่ชัดเจนนี่ยังไม่มีปรากฏ
1: แบบว่าอะไรนะพวกพี่ผู้พิพากษาเขาก็ต่อต้านใช่ไหมคะของศาลเองเขาก็มีหลักสูตรคอนเนคชันเหมือนกัน
0: ใช่เอกชนก็ยังไปเรียนกันอยู่นะเอกชนที่พยายามเคลื่อนไหวก็ยังไปเรียนกันอยู่นะใช่ไหม
1: ก็เลยตกลงว่าประเทศไทยเราบริหารโดยใช้โน
0: มันก็มีปากว่าตาขยิบไปกันอยู่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่โนฮาวมันเป็นโนฮูแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังเขาโฆษณารายการสองมุมข่าวว่าฟังการคิดเห็นสองมุมวิเคราะห์เจาะลึกอะไรเราก็ก็เลยพยายามวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าอ่านธรรมดา
0: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะปัดช่วงเวลาลิงก์ไปที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับมาคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับ
3: ก็เรียนอ่านเมื่อกี้นี้ก็มีคอมเมนต์ที่บางท่านออกว่าให้คุยเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครค่ะทุกอย่างใกล้ตัวหมดแหละเพราะว่าลูกหลานเรามีบางทีลูกจะเรียนอะไรไงอย่างเงี้ยก็ดูเทรนด์โลกนิดนึงเราก็ต้องอ่านให้ฟังว่าไอ้ที่เขาตกงานกันในโลกนี้เป็น

0: ยังไงและประเทศไทยมันจะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวกันถูกใกล้ตัวค่ะไม่ไกลตัวหรอก
1: ครับ
0: ค่ะที่เปิดมาแล้วบอกว่างานในประเทศไทยมันหายากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนี่ยพี่ประสานดูนะคะอุ๊ยแต่นี่เรื่องใหญ่อยู่นะสตง.สั่งฟันวินัย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโกงเงินหลวงจากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายเงินแพทย์จำนวน7รายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ไม่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนคือว่าถ้าไม่ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งให้ใช่ไหมคะปรากฏว่า7คนเนี่ยรับเงินด้วยแล้วไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะทำให้รัฐได้รับความเสียหายรวมวงเงินประมาณ 530,000 บาทค่ะฟ้องเลย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโอ้โหเกาะสมุยมันเล็กแค่นั้นหมอก็มีไม่กี่คนอยู่โรงพยาบาลหลวงแล้วไม่ไปรับจ็อบโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่รู้เขาจะหาหมอที่ไหนไปทำเลย
1: คงจะหัวกันทั้งหมดคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เพราะว่าทำกันหมด7คนนี่ก็น่าจะหมดโรงพยาบาลแต่ว่าในท้ายที่สุดก็โดนจับได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ใช่มีเฉพาะหมอยังมีอีกหลายฝ่ายไม่มีออยากผมดูแล้วนะมันก็ต้องมีคนที่เขารู้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะวันนี้นายกก็นำทีมสสของพรรคภูมิใจไทยไปเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อคุณโสภณสาลัมประธานรัฐสภามีรายงานว่าในเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขมาตรา256แล้วก็มีการเพิ่มนะหมวด15เป็น15/1ขึ้นเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ให้เป็นไปตามผลของการลงประชามติของประชาชน 21.6 ล้านเสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์69ซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาเป็นพรรคแรกว่าในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนเพื่อให้สมาชิกได้มีการพิจารณาต่อไปขณะที่นายกในฐานะหัวหน้าพรรคก็บอกว่าการยื่นร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมุ่งเน้นการรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนตามเสียงประชามติที่เป็นเอกฉันท์ประสงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการประชาชนด้วยความที่เราเป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอยากให้ทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะรู้สึกนายกจะพูดคำว่าอะไรนะจริงใจไม่จริงโจ้จริงใจไม่จริงโจ้นี่มันยุคไหนคุณนัน
0: เกิดไม่ทันค่ะ
1: ผมว่าน่าจะยุคประมาณที่แจ้อนุพลกำลังเป็นนักร้องดัง
0: เกิดไม่ทัน
1: เกิดไม่ทันน่าจะถ้าเกิดไม่ทันนี่น่าจะยุค60เลยนะ50 60เลยนะ
0: ฟังแล้วไม่ค่อยจ๊าบเลย
1: เออจริงใจไม่จริงโจ้นะ
0: ค่ะข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะใช้เสียงของสวแค่1/4นะคะ
1: ก็ลดลงมาใช่ไหมจากเดิม1/3
0: เหลือ1/4
1: 1/4ก็เท่าไหร่ละ50 คน
0: 50คนพวกที่ไม่ใช่สวเสื้อน้ำเงินนะพอไหมคะ
1: ไม่พอมีทั้งหมด26 คน
0: มันลดให้หน่อยอัน1/6ก็ได้1/8ก็ได
1: ้ไม่ก็1/4แล้วบอกว่าเราลดให้เต็มที่แล้วอย่าต่อ
0: มันเหมือนเยอะๆกันยังไงไม่รู้1/4ทำได้ป่ะล่ะ
1: ครับก็สสรเขาก็มีสูตรในเลือกสสรอะไรเขาอยู่นะไปดูรายละเอียดแต่ว่าสื่อก็ถามว่าได้มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล

0: ในเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่มีการหารือเบื้องต้นว่าทุกพรรคสามารถยื่นร่างเสนอเข้ามาได้เราก็มาดูว่าตรงไหนถ้าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนก็พร้อมสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถามว่าหากพรรคอื่นมีการเสนอให้มีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมจะพอยอมรับได้หรือไม่ครูชินบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของส.ส.ทุกคนตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเราต้องรับฟังเสียงของส.ส.ทุกคนที่สะท้อนเสียงของประชาชนออกมา
1: พี่ไพศาลรู้สึกอิ่มรู้สึกสนุกกับข่าวแก้รัฐธรรมนูญไหมคะ
0: ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็คุมเกมเรื่องการแก้ไขแล้วล่ะคราวนี้ถ้าเขาคุมเนี่ย
1: พี่ภาษาคิดว่าเขาจะแก้จริงไหมคะ
0: คงแก้จริงแต่ว่าก็คงจะแก้ไม่มากหรอก
1: ที่เขาอยากแก้คืออะไรอะคะ
0: ที่พรรคประชาชนเขาอยากแก้ใช่ไหม
1: ที่พรรคภูมิใจไทยอยากแก้อะ
0: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาอยากแก้เนี่ยที่ผมไม่ทราบว่าอะไรยังไงบ้าง
1: คือฉันเนี่ยที่เรียนสงสัย
0: เพราะมันอยู่ที่การตั้งส.ส.ร.แล้วก็อาจจะขยับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระเลยบ้างนะผมคิดว่าอาจจะมีบ้าง
1: เอางี้ก็แล้วไม่ได้พูดถึงพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พูดถึงพรรคอะไรเลยถ้าดิฉันเป็นนักการเมืองนะคะดิฉันก็คงจะแก้ผลประโยชน์ของดิฉันนะคะหนึ่งก็คือว่าดิฉันจะแก้ไอ้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้ส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
0: ก็ไม่ทราบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องคืออย่างนี้ผมคิดว่า
1: สองเรื่องก็คืออยากจะแก้ไอ้เรื่องจริยธรรมอะค่ะเพราะเรียนคิดว่ามันกว้างมากมันไม่มีมาตรฐานนะคะจริยธรรมอะค่ะแล้วก็เวลาโดนทีไรโดนตลอดชีวิตเลยไอ้อะไรก็จริยธรรมจริยธรรมดิฉันก็อยากจะแก้เนี้ยค่ะมันจะได้แบบทำงานคล่องตัวแก้อะไรอีกดีอะนี่แหละแก้เรื่องอยากยุ่งงบประมาณนิดนึงแล้วแก้เรื่องจริยธรรม
0: ผมคิดว่าในขณะนี้เขาคงยังไม่มีพิมพ์เขียวอ่ะเขาก็มีเฉพาะว่าเขาจะเอาส.ส.ร.มาจากไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะส.ส.ร.เขาก็จะมีฝ่ายที่เขาจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นประมวลมาว่าประชาชนอยากจะให้มีการปรับแก้ในเรื่องอะไรบ้าง
1: แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะบ้านเมืองอย่างนี้เราจะมีเรื่องส.ส.ร.แล้วมันก็ต้องใช้เงินนะ
0: ไม่ฮะเขาเห็นว่าสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดสมัครก็จะให้แต่ละจังหวัดสมัครแล้วให้เลือกกันเอง1สำรอง3เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ามานะ
1: แต่การเลือกไม่ใช่เงินค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงแล้วสภาจะเป็นคนจิ้มเลือกอีกทีนึง
1: อ้าวตายเลยก็เหมือนสมัยบิ๊กตู่ไง
0: ก็จะมีรายชื่อมากองเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะจิ้มเลือกดูว่าจะเป็นใครยังไงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าส.ส.ร.เนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากส.ส.ร.ส.ส.ร.จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ได้
1: ใช่ค่ะแล้วเวลาเขามาทำงานแล้วเขาทำฟรีไหมคะ
0: เงินเดือนส.ส.ร.ก็คงเท่ากับเดือนส.ส.นี่แหละ
1: เป็นแสนแล้วเหรอคะ
0: เป็นแสนอยู่แล้วเงินเดือนส.ส.ร.เงินเดือน
1: แล้วถ้าประชุมแต่ละครั้ง
0: ส.ส.ร.เนี่ยเขาจะเป็นอัตราเดียวกันครับ
1: แล้วประชุมแต่ละครั้งก็ได้เงินอีกไหมคะหรือมันรวมอยู่ในแสนแล้วคะ
0: ก็สิทธิอะไรต่างๆเขาไปว่ากันนะว่าจะมีอะไรอีกแล้วก็มีกรรมธิการอะไรต่างๆนี่ส.ส.ร.ถ้าเขามีกรรมธิการอาจจะต้องมีเงินพิเศษเลยให้ก็ยังไงก็ต้องไปดูระเบียบเขา
1: แล้วส.ส.ร.มาคนเดียวมันเหนื่อยนะต้องมีผู้ช่วยอีกไหมคะ
0: ส.ส.ร.แต่ละท่านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะคล้ายๆกับส.ส.เนี่ย
1: หมดอีกเป็นพันล้านนะพี่อาจารย
0: ์ก็คงจะหมดอีกคงไม่อาจจะหลายพันล้าน
1: แล้วถ้าสมมติดิฉันต้องการเพียงแค่แบบแก้เรื่องจริยธรรมมันจะคุ้มไหมคะ
0: ยังไม่ทราบเลยผมตอบแทนไม่ได
1: ้ดิฉันอันนี้เอาตัวเองเป็นหลัก
0: ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้อะไรยังไงบ้าง
1: อันนี้สมมติเป็นดิฉันอยากแก้เรื่องจริยธรรม
0: คือเอาเป็นว่าอย่างนี้

0: เขาไปถามประชามติแล้วประชาชนทดลงประชามติเสียงข้างมากเนี่ยเขาอยากให้แก้ในขณะนี้พรรคการเมืองเขาก็พยายามจะเดินหน้าว่าถ้าอยากให้แก้เขาก็จะเดินหน้าแก้นะแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่มีการออกมาเป็นพิมพ์เขียวกันอะว่าจะแก้เนี่ยแก้อะไรยังไงบ้างมันแค่ทำสารตั้งต้นนะว่าจะต้องตั้งสสรกันมายังไง
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
7: คือเมื่อกี้นี้ไม่ได้ว่าถามกวนๆหรอกค่ะนี่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราเป็นประชาชนเราอยากแก้รัฐธรรมนูญตรงไหนแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองอะไรที่เรารู้สึกอยากแก้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเราต้องใช้เงินในการตั้งเงินเดือนสสรผู้ช่วยสสรกรรมธิการต่างๆเสร็จเป็นพันล้านเนี่ยเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่า
0: คือข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีการไปทำประชามติแล้วคำถามก็คือว่าท่าน
7: อยากแก้
0: ด้วยไหมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรไงมันก็เสียงส่วนมากเสียงข้างมากก็บอกเห็นด้วยเนี่ยพรรคการเมืองในฐานะที่เขาถือว่าเขาเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกมาก็จะต้องทำหน้าที่ตามที่ประชาชนเขาเสียงข้างมากเขาเห็นชอบในครั้งนี้ก็คือว่าก็จะต้องมาแก้มาตราที่จะเปิดช่องให้มีการตั้งสสรนะทีนี้มาตั้งสสรแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในมือของสสรที่ตั้งขึ้นมาเขาจะแก้เนื้อหาเรื่องอะไรยังไงเนี่ย
7: ในทาง
0: หลักการก็คือว่าสสรเขาเป็นคนจัดทำมันก็จะไม่เกี่ยวกับพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองในสภาทั้งหลายพรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายก็มารอตอนที่เขายกร่างเสร็จ
7: แต่ดิฉันเนี่ยไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่อว่าตัวแทนสสรที่มาจากต่างจังหวัดจะไม่ใช่คนของนักการเมือง
0: อ
7: ันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเชื่อถูกด้วย
0: ผมก็เชื่ออย่างคุณอันนะว่ามันก็คงจะเป็นคนของพรรคการเมืองนักการเมือง
7: เพรา
0: ะว
7: ่
0: าเขาเป็นคนที่จะต้องไปผลักดันว่ารูปแบบของการได้มาจะเป็นยังไงถูกไหม
7: คือถ้าเราถูกกล่าวหาได้ว่าสวเนี่ยยังโดนล็อกมาได้

0: ทำไมสสรจะล็อกมาไม่ได
1: ้
0: ล
1: ็
0: อกระดับจังหวัด
1: ง่ายกว่า
0: เยอะเลยไม่ต้องใช้นักคณิตศาสตร์มาคำนวณเลยค่ะไม่ต้องเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทุ่งบางเขนอะไรมาช่วยคำนวณเลยมันยิ่งง่ายมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อสสรตั้งต้นมาจากนักการเมืองมันจะไม่มาเขียนอะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักการเมืองได้ยังไงคะ
2: ใช่
0: แล้วนักการเมืองจะเขียนเพื่อผลประโยชน์ของใครคะ
2: ครับก็อ่ะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะกินจะกินอาณาเขตของสิ่งที่คนเขาคิดอะไรกันที่ได้ยินมาอยู่นะ
0: เขาคิดอะไรกันก็ไม่ทราบนะ
2: ฮะเขาต้องวางแผนไว้ข้ามช็อตไปหมดแล้วแหละ
0: ใช่
2: ก็เนี่ยแม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นสสรเนี่ยผมก็ใจว่าเขาคงจะมีการคัดชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำแบบ
0: ไอตอนที่เป็นสวก็ไม่บอกกันมั่งเลยไอตอนนั้นยังมีโอกาสเป็นนะพี่มันเป็นร้อยสสรไม่ได้แล้วล่ะ
2: ครับฮะวันนี้นี่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อวันที่9พฤษภาคม69มีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในเรื่องพิจารณาที่ต่อเต่าจุด30/2569จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ชื่อปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรและ Facebook ชื่อธนรัตน์อะไรเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษ
0: นั่นแหละ
2: สำนักงานศาลนูนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้นทราบแล้วว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อมิให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562ข้อ10ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38กำหนดว่าศาลมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาลหรือบริเวณที่ทำการศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็วส่วนสาระสำคัญข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพุทธศักราช2562ข้อ10กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาร้ายหรือข้อ11ยังระบุอีกว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ10ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา39ขณะที่อาจารย์สมชัยก็ระบุทาง Facebook เพิ่มเติมว่ารับทราบรับปฏิบัติครับโปรดงดวิพากษ์วิจารณ์ใดๆในคอมเมนต์ด้วยแล้วลบโพสต์ทั้งหลายกันไปนะ
0: ตกลงแกอยู่ใน Facebook อะไรอะคะ
2: อะไรเนี่ย
0: สมชัยศรีสุทธิยากร
2: ปั่นไปไหนสมชัยศรี
0: ป
2: ั่
0: นไปไหนจะปั่นจักรยานหรือว่าปั่นเนื้อหาอะไรคะ
2: เห็นจริงๆแล้วอาจารย์สมชัยก็ปั่นจักรยาน
0: แล้วปั่นอีท่าไหนมีคดีฮะ
2: ก็ปั่นจักรยานเนี่ยคือเป็นเรื่องกายภาพแต่ปั่นตัวอักษรปั่นอยู่ใน Facebook เนี่ย
0: อะไรๆมันก็ดูเหมือนจะดีนะเมื่อ10เดือนที่แล้วปั่นไป in USA ปั่นไปไหน in USA เส้นทางพิชิตสะพานโกลเด้น

0: เกต
1: แล้วไปปั่นที่อเมริกาเลย
0: ไปปั่นซานฟรานซิสโกนั่งรถไฟ17ชั่วโมงไปปั่นที่ซานฟรานปั่นไปพิพิธภัณฑ์เรือโบราณที่ซานดิเอโกนะปั่นไปไหนอีกอ่ะ

0: ดู
1: ไปคนเดียวหรือมีทริปน่าจะมีเป็นกลุ่มใช่ไหม
0: ที่บ้านผมไปด้วยอ่ะที่แกแต่งงานตอนที่แกเป็นกกต.ไม่ใช่เหรอคะ
1: อ๋อผมไม่ทราบ
0: ที่ภรรยาสวยสาวๆอ่ะค่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ค่ะ
1: แต่ทราบว่าตอนนี้ชอบหลงไหลในเรื่องของการปั่นจักรยานมาก
0: ใช่เนี่ยปั่นไปญี่ปุ่นปั่นโกเบฮิเมจิปั่นไปสำรวจปริศนาธรรมปั่นไปกินอาหารทะเลกลางตลาดปั่นไปทั่วเลยค่ะปั่นไปตามรอยเจ้าฟ้าเหม็นก็ไปปั่นไปท่าฉลอมก็ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่านะพี่เวสานะจะปั่นไปไหนก็แล้วแต่คนชอบอ่ะยังไงก็ต้องมาการเมือง
1: ใช่อ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามนาฬิกา12นาทีครับครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์สมชัยกับคณะนะนำทีมแจ้งความกลับกกต. 10คนใน3ข้อหามีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิด157ยืนยันเป็นการถูกแจ้งความปิดปากกรณีไปสังเกตการเลือกตั้งนะเพราะว่าก็กรณีที่กกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน6คนโดยกล่าวหาว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพคลิปจนทำให้การลงคะแนนขาดความลับและฝ่าฝืนข้อห้ามจนกระทบต่อการทำงานในการเลือกตั้งใหม่เขตคันนายาวโดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบในความผิดทางอาญาเมื่อ25กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาก็วันนี้ทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายธรรมธีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโหวตมหาวิทยาลัยศรีปทุมและนายชัยพลชวาลวณิชัยหรือครูชัยเจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Black เดินทางเข้าแจ้งความกลับต่อกกต.รวม10คนโดยในจำนวนนี้มีเลขากกต.รองเลขากกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและผู้อำนวยการการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยใน3ข้อหาคือ 1. แจ้งความเท็จ 2. หมิ่นประมาทและ 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157เราเป็นการตอบโต้กันครับ
0: เหนื่อยกันนะพี่สาร
1: เมื่อสักครู่นี้อ่านเรื่องที่ว่าสารนูนอึ้มเตือนอดีตกกต.สมชัยก็อันนี้ก็กกต.สมชัยเขาก็ฮึ่มไปฟ้องกับกกต.
0: ค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคดีและเรื่องมันก็ไม่อยู่ในความสนใจของคนละแต่มันต้องอยู่ในความสนใจของเราเพราะเราเป็นคนโดนคดี
1: ก็ผมฟังคุณอันพูดว่าอาจารย์สมชัยก็ไปปั่นจักรยานที่ดูที่ดีผมอุ้ยแล้วผมก็เห็นอาจารย์สมชัยก็ยังเคลื่อนไหวไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยนะใช่ไหม
0: ยังไปปั่นมาเมื่อ11เดือนที่แล้วเลือกตั้งมันเพิ่งต้นปีนี่ฮะปั่นจักรยานเสร็จก็กลับมาต่อ
1: ใช่ไหมก่อน
0: ไม่หรอกที่เรียนอ่านทั้งหมดที่เห็นมันคิดว่าแบบก็ปั่นจักรยานอยู่ดีๆ
1: ไม่ได้หรอกครับเพราะเป็น active citizen เป็นประชาชนผู้ตื่นรู้เป็นประชาชนผู้ตื่นตัวอย่างนี้ก็ต้องเนี่ยแสดงบทบาททางการเมืองต่อเนื่อง
0: ปั่นไปถึงอเมริกาปั่นไปปีนังปั่นไปลาวปั่นไปนู่นไปนี่พอกลับมาเมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเข้าใจนะคะว่าแนวเนี้ยให้อย่าว่าแต่ปั่นเลยค่ะไม่มีวันเลิกไม่ได้ Active Citizen เนี่ย
1: Active Citizen นี่เลิกไม่ได้

0: พอจอดจักรยานเสร็จ
1: เพิ่งมาเริ่ม
0: บางทีพอบางทีพอขับปั่นอยู่พอคิดอะไรออกต้องจอดจักรยานมาโพสต์อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยวระหว่างปั่นนี่มีเวลาให้คิดอะไรได้เยอะด้วยนะความคิดจะบรรเจิดเพราะว่าสมองจะปลอดโปร่ง
0: ใช่ๆๆแล้วบอกปั่นจักรยานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ
1: ระ
0: หว่างปั่นจักรยานนี่มันล่องลอยมันจะสนุกมากนะต้องจอดจักรยานลงมาปั่นต่อปั่นเฟสอ่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่ชายผมก็7จะ80ละโอ้โหแกปั่นแบบขึ้นดอยขึ้นอะไรต่างๆเขามีทีมซัพพอร์ตมีอะไรก็เลยนะ
0: ค่ะ
1: มีเอารถที่ซัพพอร์ตเอาจักรยานขึ้นแล้วก็ลงจุดปล่อยตัวขึ้นไปอะไรต่าง
0: ๆมีกวน
1: เขามีกวนมีกลุ่มอะไรเขาแล้วเขามีอุปกรณ์แล้วก็ครบหมดอ่ะรถซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเขาลงขันกันอะไรต่างๆไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายต้องมีการเตรียมการอะไรต่างๆมาก
0: สิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปฉันคิดว่าคนที่ฉันจะพูดถึงก็คงฟังอยู่เป็นแฟนรายการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านนะคะก็เห็นมีอยู่พักใหญ่ๆรวมตัวกันกางเกงหน้าตัวละหลายบาทนะคะ
1: จักรยานคันนึงก็เป็นแสน
0: จักรยานดีไม่ดีก็เป็นแสนค่ะแล้วก็เห็นเสาร์อาทิตย์ก็รวมตัวกันไปรถตู้เห็นหายไปนานแล้วนะไปไหนกันหมด
1: หมดแพชชั่นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแพชชั่นนะพอหมดแพชชั่นแล้วก็โอเคก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันต่อ
0: บางทีติดปั๊บเติมมาเต็มตัว
1: คุณอันไปดูแถวสวนลุมเต้นแอโรบิกอยู่ถ้าไปโดดขึ้นไปบนเวทีอาจจะอยู่รถตามลานี่เราไปส่องๆดูสิ
0: แกขับรถกลับบ้านนี่แกจะฟังเราทุกวันวันนั้นพูดเรื่องนั้นเลยนั่นแหละหายไปไหนหมดเอาเป็นเกงมาบริจาคมันก็ได้นะค่ะ
1: เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไปโรงพยาบาลนะ
0: ค่ะ
1: ระหว่างที่รอรับยาอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อนะผู้ที่อะไรนะกำล
0: ัง
1: จัดยาก ำลังจัดยาจ่ายเงินรอรับยาในขนาด3ช่องเนี่ยนะมันก็จะมีชื่อผมขึ้นวนอยู่นั่นนะมีคนนั่งหลังก็คุยกับภรรยาเขาเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ไงเนี่ยผมไม่ยิ้มคุยกันเนี่ยไอ้ไฟสารมังกรชยามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ความหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไอ้โรงพยาบาลนี้มันมีแต่
0: เขาต้องทำงาน
1: มันมีแต่
0: งาน
1: มันมีแต่พวกข้าราชการทั้งนั้นอะไรหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงๆในความหมายเขาหรือว่าเขาจะพูดว่าเอ๊ะชื่อ
0: ไม่ทำงานเหรอวันนี้พี่ไฟสารไปโรงพยาบาลบุรชัดชยากรหรือไงคะ
1: ไม่ใช่
0: โรงพยาบาลรถไฟอะค่ะ
1: ไม่ใช่
0: ก็อันนั้นแหละโรงพยาบาลเฉพาะทางไง
1: ขอสงวนชื่อโรงพยาบาลไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังแต่ก็เคยมีคู่มาทักทายอยู่นั่นนั่งๆอยู่แล้วก็มาทักทายแล้วก็สมนั้นเขาก็จะเกรงใจก็จะกระซิบเบาๆนะบอกผมติดตามฟังอยู่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แฟนคลับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าท่านคงรู้เห็นชื่อแล้วก็คงจะคุ้นๆเนี่ยก็เลยพูดกับภรรยา
0: ค่ะ
1: คุณภรรยาเห็นนั่งผมเหลือไปมองเห็นนั่งอยู่กับภรรยาคร
0: ับ มาวันนี้นะคะมีข่าวว่าพี่สันจำได้ไหมคะไอ้ตอนที่เขาหึ่มกันเรื่องที่ว่าพวกต่างชาติอ๋อช่วงที่คุณอนุทินไปที่ภูเก็ตนะคะช่วงที่มีข่าวว่าต่างชาติ
1: ไปยึดธุรกิจมาเฟียอะไรเงี
0: ้ยแล้วก็ปรากฏว่าหลังวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ป่าตองมีการชุมนุมประท้วงที่ว่าต้องให้กันเป็นกิโลอ่ะใบอนุญาตขอแล้วขออีกก็ไม่ได้แล้วก็มาจับอยู่นั่นแหละขอใบอนุญาตเป็นปีไม่ยอมอนุญาตอาศัยมาจับหาเงินกับเขาไปตลอดชุมนุมกันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะวันนี้ที่ดีกรม
1: ประกอบการนะ
0: ผู้ประกอบการทั้งประกอบการทั้งทำงานผู้หญิงสาวๆเยอะเลยค่ะเป็นไปหมดอะก็ทำงานกันทุกระดับนั่นแหละปรากฏว่าอธิบดีกรมการปกครองชื่อว่าคุณณฤชาโกษาสิริไลก็ตามที่มีข่าวปรากฏตามข้อมูลสังคมออนไลน์ว่าประชาชนร้องเรียนตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงภูเก็ตมีการมาบอกว่ามีการทุจริต

0: ันส่งผลภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีหน่วยงานราชการเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการและเพื่อกระบวนการสอบสวนเป็นจริงและเป็นธรรมลดผลกระทบในพื้นที่ย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตย้าย
1: ภู
0: เก
1: ็
0: ตเป็นอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางย้ายหมดทุกอำเภอ
1: ย้ายในอำเภอ
0: ย้ายปลัดย้ายปลัดจังหวัดใช่มั้ยคะ
1: ย้
0: ายปลัดจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอย้ายหมดทุกอำเภอเลยและปิดจ๊อบก็คือย้ายป้องกันจังหวัดด้วยแปลกผู้ว่าไม่ย้าย
1: ผู้ว่าเป็นอำนาจของปลัดต้องให้ปลัดเป็นคนย้ายอันนี้เขาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขาย้ายได้ตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาอำนาจเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าผู้ว่าเนี่ยต้องไปที่ปลัดก็ปลัดคุณอันสิทธิ์อ่ะคุณอันสิทธิ์ต้องเป็นคนออกคำสั่ง
0: ดิฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับท่านผู้ว่าเพียงแต่ว่าดิฉันแปลกใจว่าถ้าลองได้ย้ายปลัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอและผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหร
1: อก็ต้องดูอ่ะว่าคุณอันสิทธิ์จะตัดสินใจยังไงคุณอันสิทธิ์ก็คงต้องคุยกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็คือคุณตัวนายกคุณอนุทินนะครับ
0: สงสัยค่ะสงสัย
1: แต่ว่าตั้งแต่ปลัดจังหว
0: ั
1: ด
0: ถ้าในอำเภอโดนบทผู้ว่าอยู่ได้ยังไง
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ครับหรือว่าผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยปลัด
0: ถ้าผู้ว่าไม่รู้แล้วปล่อยให้ในอำเภอโดนหมดทุกคน
1: ทำข้ามหัวข้ามหูไปหมดเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าสงสัย
1: ครับอยู่ที่คุณอันสิทธิ์นะอยู่ที่ปลัดอำนาจอยู่ที่คุณปลัดถ้าปลัดไม่ทำก็แสดงว่าปลัดเขา
0: ผู้ว่าไม่ผิด
1: คงจะมีเหตุผลอะไรเขาอยู่ครับ
0: ค่ะก็ให้ชุมนุมใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะฮะ
1: ถ้าเรื่องมันยังไม่จบเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุอยู่อีกอะถ้าสมมติว่าเขายังเดือดร้อนกันอยู่นะ
0: ถ้ากระแสกำลังขึ้นก็ชุมนุมได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นายกปล่อยให้กระแสมัน
1: นายกลงไปเขาก็ถือโอกาสครับ
0: ค่ะ
1: ร้องเรียนซะนะ
0: ค่ะ
1: ทรัมป์ความนิยมร่วงเหลือ 35% นะแล้วก็คนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามก็บอกไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาค่าครองชีพมากที่สุดแล้วก็มองว่าที่ไปทำสงครามกับอิหร่านนี่ก็ได้ไม่คุ้มเสียมีรายงานข่าวว่าโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์อิปซอสได้สำรวจคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 35% เกือบแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐทรัมป์เนี่ยกลับเข้ารับตำแหน่งในด้วยคะแนนนิยม 47% ในเดือนมกราปีที่แล้วนะแต่ความนิยมของทรัมป์ก็ลดลงอย่างหนักจากการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านร่วมกับอิสราเอลส่งผลให้ราคาพลังงานในสหรัฐสูงขึ้นโอสำรวจล่าสุดระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 35% ยังพึงพอใจกับการบริหารประเทศของทรัมป์ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ 1% นะซึ่งสำรวจเมื่อต้นเดือนแต่ยังสูงกว่าคะแนนนิยมต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายนซึ่งเคยตกไปอยู่ที่ 34% เมษานี่ก็คือสงครามกำลังติดพันนะผลแบบสำรวจยังพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากจำนวนมากขึ้นกำลังไม่พอใจผลงานของทรัมป์โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 21% จากเดิมในช่วงแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2ที่เพียง 5% สนับสนุนเพียง 5% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 79% ยังคงมองว่าทรัมป์ยังทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีลดลงจากเดิมที่ 82% เมื่อต้นเดือนและน้อยกว่าตอนเริ่มเข้ารับตำแหน่งที่เคยอยู่ถึง 91%อันนี้หมายถึงคนที่สนับสนุนรีพับลิกันนะประเด็นที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่พอใจทั้งมากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพแม้จะเป็นปัญหาที่ทำให้คำมั่นว่าจะแก้ไขผู้สนับสนุนรีพับลิกันเพียง 47% พอใจผลงานการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ

0: ตัดกลับมาที่ชาวอเมริกันโดยรวมมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่พอใจการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของทรัมป์คือพูดง่ายๆมีแค่ 20% ผลสำรวจล่าสุดยังพบว่ามีเพียง 62% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เห็นด้วยกับวิธีที่ทรัมป์จัดการสถานการณ์ในอิหร่านขณะที่ 28% ไม่เห็นด้วยส่วนพรรคเดโมแครตนั้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ2ใน3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระก็ไม่เห็นด้วยโดยรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสำรวจ1ใน4เท่านั้นและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนรีพับลิกันที่มองว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านนั้นคุ้มค่าผลสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศมีกลุ่มวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,271 คนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนที่ 3% สำหรับชาวอเมริกันโดยรวมและ 5% สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจของ Reuters Ipsos
1: ค่ะสถานการณ์ในตัวออกการน่าจะดีขึ้นนะพี่ไพศาลคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีสีหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ภูมิภาคอาเปอร์เซียน่ะกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่ออันเป็นจุดตัดสินระหว่างสงครามกับสันติภาพในการสู้รบทั้งหมดต้องยุติลงทันทีนี่เป็นพาดหัวของซินหัวนะคะโดยซินหัวรายงานว่าถ้อยแถลงเนี่ยมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีสีได้หารือร่วมกับวลาดิเมียร์ปูตินค่ะในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
0: ล่าสุดมีรายงานว่าเรือสินค้าของจีนก็สามารถที่จะผ่านช่องแคบพอมุสออกมาได้นะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลล่าสุดในขณะนี้สหรัฐก็คงกำลังพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านที่ส่งไปยังไม่มีคำตอบจากสหรัฐแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ว่าจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทันทีที่มีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอล่าสุดไปแล้วเนี่ยท่าทีของทรัมป์ก็คือที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับร่วงลงมานะหลังจากขึ้นไป112แล้วลงมาอยู่ที่110-109ได้นะเพราะว่าทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปก่อนนะก็คงจะเป็นก็น่าจะสอดคล้องกับว่ามันมีข้อเสนอจากอิหร่านผ่านทางปากีสถานเข้ามาละ
1: ค่ะ
0: ถ้าสามารถตกลงกันได้ในช่วงนี้ก็คงอาจจะเป็นก็ในช่วงวันสองวันนี้น่าจะมีคำตอบว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้ครับ
1: ค่ะขอกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทยหน่อยนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เราควรจะต้องภาคภูมิใจกันค่ะองค์การอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาอินครานิต400อินครานิต400นะคะ
0: มะเร็งเนี่ยโรคมะเร็ง
1: ค่ะซึ่งเป็นยามุ่งเป้าสำหรับรักษามะเร็งหลายชนิดเป็นการผลิตขึ้นเองในประเทศไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยโดยลดจำนวนการกินยาเหลือเพียงวันละเม็ดจากที่เดิมต้องกินวันละหลายเม็ดแล้วก็การผลิตยาได้เองในประเทศทำให้ยาตัวนี้มีราคาถูกกว่ายานำ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับก็เบรกนี้จะเป็นข่าวจากทุกทิศทั่วไทยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวนะอยู่กับเราสองคนนะครับสองจอนะพี่กวยจันแรมและน้องโน่งจามอนครับ
2: ค่ะสวัสดีนะคะดีเจกวยจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ

0: ครับผม
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากทาง FM 95ไปนะคะ
0: ใช่
1: อยู่ที่ไหนกันอย่างไรฝนตกกันมากน้อยแค่ไหนเรามาระวังกันด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
0: ครับผมวันนี้มากันหลายท่านแล้วนะครับนะฮะตอนนี้77ท่านเลขสวย77นะครับ
1: หวยบ่อยเหลือเกิน77เนี่ย
0: พี่ TSJJ นะครับบอกว่ารถไฟเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่คนขับนะฮะไร้วินัยไร้ระเบียบอยู่ที่รถยนต์นะอยู่ที่รถยนต์คนขับไร้วินัยไร้ระเบียบก็ร่วมกันนะพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: เออนะ
1: ครับร่วมหมด
0: คนขับรถเมย์ก็มีส่วนไปจอดขวางคนขับรถไฟก็ไม่ได้ฟังนะครับ
1: สัญญาณเลย
0: ครับผมนะฮะจะบอกว่ารถไฟไม่ผิดก็ไม่ใช่นะพี่เพราะว่าถ้าฟังแบบนี้คนขับก็ประมาทนะคนขับก็ประมาทคนขับเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะต้องหยุดรถอ่ะนะครับพี่วันชัยสวัสดีนะครับ
1: เดี๋ยวพี่เขาตอบกลับมาทะลุเฟซบุ๊กเลยจ้าน้องดองอะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อเสียงสูงเหรอ
1: พี่วันชัยเดี๋ยวมาเรียกพี่วันชัย
0: ครับพี่อิสมีแน่งนะฮะอิสมีแน่งนะครับสวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่พี่กัลยาพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนี่พี่ธนากรด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: โอ้ช่วงนี้เวลาฝนฟ้าตกแล้วถ้าเกิดมันตกช่วงเที่ยงเนี่ยแม่ค้าพ่อค้านี่ลำบากเลยนะขายของไม่ได้เลยนะนี่มาดูแม่ค้าอยู่คนหนึ่งที่ขายอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง
0: คร
1: ับ โอ้ยลงทุนแต่ละวันเนี่ยขายข้าวแกงนะขายไม่แพงด้วยถุง20บาทเองเนี่ย
0: โอ้ถูกมาก20บาทภาวะน
1: ี้ขายไม่หมดไงเขาก็โพสต์ไปบอกว่าเงี้ยเนี่ยร้านกับข้าว20บาทแจกฟรีข้าวกล่องวันนี้แจกฟรีเลยนะข้าวกล่องแล้วกับข้าวอีก100ถุงจากพระอาจารย์วัดใหม่วรพจน์ตอนนี้จ้าเราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมีแกงถุงกว่า100ถุงที่ขายไม่หมดอยู่บริเวณหน้าร้านเลยนะคะอันนี้ก็คุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาก็เลยผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าทางพระครูถาวรศรัทธาคุณเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาสนะคะวัดวรพจน์สังฆวาสเดินทางไปที่ร้านขายข้าวแกง20บาทเนี่ยซึ่งอยู่ที่ชุมชนซอยศาลเจ้าสว่างอุทยานธรรมทานตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประกาศใส่ไมโครโฟนเลยนะว่าแจกแกงถุงจำนวน100ถุงให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบร้านนะคะโอ้ชาวบ้านก็เดินไปรับแกงฟรีกันเลยนะมีหลายเมนูให้เลือกด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ชาวบ้านที่ไปรับบอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าเขาเหมาแกงให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแล้วเพื่อเป็นการช่วยแม่ค้าด้วย
0: เพรา
1: ะ
0: ว่า
1: ใช่เพราะแม่ค้าคนนี้เขาขายข้าวแกงนะ20บาทแต่วันนี้ฝนตกหนักคนชาวบ้านก็เลยไปถามผู้สื่อข่าวไปถามแม่ค้าคนนี้อายุ42ปีนะบอกว่าเนี่ยขายข้าวแกง20บาทวันนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าขายไม่ได้เลยทางพระคุณเจ้าเห็นฝนตกหนักก็เลยโทรมาสอบถามตัวเองก็ตอบไปว่าแกงนี่เหลืออีกประมาณ100ถุงท่านเจ้าว่าก็ดีใจเหมาใจดีเหมาแล้วก็ให้โพสต์ไปเลยให้โพสต์ลง Facebook ด้วยว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมารับแกงฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยโพสต์แจกชาวบ้านในชุมชนก็มีศิษยานุศิษย์ผสมทบทุนร่วมกันเพื่อทำบุญเหมาแกงให้ชาวบ้านเลยนะแม่ค้าขายข้าวแกงก็ดีใจมากเลยอันนี้แหละคุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดขายไม่หมดแล้วกระถุงเนี่ยโหเงินต้องจมแน่ๆเลยเพราะว่าทุนยังไม่ได้เลยอ่ะเหลือต้องร้อยกระถุงเลยดีใจมากๆเลยนะที่เจ้าคุณกับเจ้าวาดเนี่ยมาช่วยเหลือทำให้ไม่ขาดทุน
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9นะครับพาไปดูที่หนองคายก็หน่อยนะแก๊งยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเองครับพี่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนตรวจเจอใ

0: นะ
1: อืม
0: คือขบวนการลักลอบขนไอซ์เข้ามาที่แนวชายแดนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปค้นพบเนี่ยโอ้โหอัดแน่นมา146ห่อก็น่าจะห่อละกิโลนะปรากฏว่าแกะออกมาเนี่ยอ้าวเจอเป็นเคตามีนเนี่ยนะฮะขออภัยไม่ใช่ไอซ์นะเป็นเคตามีนเนี่ย28ห่อที่เหลืออีก118ห่อเนี่ยเป็นสารส้มครับเขาบอกว่าไอสารส้มกับไอซ์เนี่ยมันจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันคือเป็นเกล็ดสีขาวๆถ้าเอาสารส้มมาบดแล้วบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับเคตามีนหรือไอซ์เนี่ยนะครับดูไม่ออกเพราะฉะนั้นไอกระบวนการเนี้ยน่าจะโดนหลอกมาน่าจะโดนขบวนการยาเสพติดด้วยกันเนี่ยหลอกมาคิดว่าเป็นไอซ์นะเพราะมันห่อมารวมกันมาไงพี่ใส่กระเป๋าใส่กระสอบมา5ใบวางอยู่ริมน้ำโขงพอตำรวจจับได้เนี่ยเคตามีนมีแค่28ห่ออีก118เนี่ยเป็นสารส้มนะเขาน่าจะโดนหลอกอย่างที่บอกนะครับถ้ามีการจ่ายเงินกันไปแล้วก็ต้องไปไล่บี้กันนะนะครับนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความผิดอยู่ดีนะ
1: เ
0: ขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสารส้มเนี่ยนะแต่มันออกฤทธิ์เป็นกรดถ้านักท่องเที่ยวที่ซื้อแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอซ์และเสพเท่ากับเสพสารส้มเนี่ยนะฮะสารส้มเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้ไตเสียหายนะมันก็มีผลต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับนะอาจจะรุนแรงไปถึงเนื้อเยื่อในปอดนะอาจเกิดความเสียหายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโอ้โหเสพอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันเลยทางที่ดีอย่าไปเสพมันทั้งนั้นนะฮะจะไอก็อันตรายเจอ
1: สารส้ม
0: ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้แก๊งขายยาเดี๋ยวนี้หลอกกันเอง
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: แต่อันเนี้ยคือเป็นการทลายจริงๆเครือขายยาเสพติดชาวไนจีเรียค่ะแล้วได้ชายชาวไนจีเรีย1คนแล้วก็ผู้หญิง2คนอันนี้จับได้พร้อมเฮโรอีนหนัก 65.5 นะคะกลุ่มเครือขายยาเสพติดเนี่ยเขามาพักในกรุงเทพโดยมีผู้หญิงไทยมาด้วยนะคะโดยลักลอบมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาเช่าโรงแรมรายวันเลยนะคะตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าสายเขาติดเขาบอกมาว่าเนี่ยจะมีการมาเอายาเสพติดมาขายนะคะมาอยู่ที่คือไปเอามาจากนู่นอ่ะลิมโขงอ่ะทางลาวอะไรเงี้ยก็จะเอาเฮโรอีนมาปรากฏว่าก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักยาก็เลยจับได้นายโอปิชาวไนจีเรียมีของกลางเป็นเฮโรอีน 49.5 กิโลกรัมนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยขยายผลไปติดตามจับกลุ่มนางสาวสมพรที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพแต่ใต้ใหม่มีของกลางเฮโรอีนอีก16กิโลกรัมนะคะก็โอบิเนี่ยที่มินชาวในจีเรียก็บอกว่ารับเฮโรอีนมาจากนางสาวกัญญารัตน์เพื่อส่งต่อให้ผู้ค้าหลายย่อยที่มีทั้งชาวในจีเรียแล้วก็ชาติอื่นๆที่มันก็จะได้นำไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางตำรวจบอกว่าเครือข่ายนี้เป็นองค์กรใหญ่ชาวในจีเรียเริ่มโดยการหลอกลวงโรแมนซ์แกมหญิงไทยอ่ะหลอกให้เป็นหลงรักจากนั้นเมื่อรักไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องยอมขนยาเสพติดแล้วก็ได้ค่าจ้างครั้งละ30,000บาทซึ่งชายชาวไนจีเรียที่เป็นคนหลอกให้รักเนี่ยจะเป็นตัวการใหญ่ยังคงอยู่ต่างประเทศยังจับกุมไม่ได้นะส่วนผู้ต้องหา3คนเนี่ยก็ถูกสั่งการมาอีกแต่ละคนก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยกันเลยโอ้โหอันนี้จะต้องตามมาถึงเครือข่ายได้แสดงว่าเนี่ยมันก็จับได้ปลาซีปลาสร้อยอย่างนี้แหละดงเนาะ
0: อืมครับผม
1: แต่งั้นไม่งั้นมันจะมีส่งเข้ามาอีกเรื่อยยังไงต้องสืบให้ถึงต้นตอให้ได้ค่ะ
0: อืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่ชลบุรีนะครับโอ้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20น่าสงสารพี่ร้องไห้กับนักข่าวใหญ่เลยแมวสุดที่รักหายไปครับเธอบอกเธอเก็บเงินซื้อมาตั้งแต่มอปลายก็ประมาณ14-15เนาะตอนนี้20ก็เลี้ยงมา5ปีเธอบอกมีความผูกพันใครเจอจะมีสินน้ำใจให้ 5,000 บาทนะครับนะเธอเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านสุดอินวิวสำนักบกหนอง

0: องแฟบ3จังหวัดชลบุรีนะครับวอนช่วยตามหาจริงเธอลง Facebook ลงรูปแมวเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลงเบอร์โทรลงไลน์อะไรของเธอไว้ว่าถ้าใครเจอเนี่ยช่วยหน่อยช่วยตามหาหน่อยนะฮะแมวหายไปนะเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่าโอลาฟเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชผสมเพศผู้นะครับสีขาวเทาอายุประมาณ2ปีก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคือเก็บหอมรอมริบซื้อมาเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมันไม่เคยหายออกจากบ้านเลยแต่ครั้งนี้หายไป1เดือนแล้วไม่รู้ชะตากรรมน้องแมวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะใครที่พบเจอนะครับก็อยากให้ช่วยหน่อยเธอบอกว่าแมวเธอมีนิสัยขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็กลัวคนแปลกหน้าไม่ดุร้ายด้วยไม่รู้ว่าโดนสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยรังแกหรือว่าทำร้ายหรือเปล่านะครับก็เห็นใจย้ำอีกทีนะใครอยู่ที่แถวๆตำบลสำนักบกนะครับนะที่ตัวเมืองชลบุรีนะใครพบเห็นนะก็ช่วยน้องเขาหน่อยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แมวหายก็เหมือนลูกนะรักเหมือนลูกก็เหมือนลูกหายไป
1: ก็บางคนเขาไม่มีลูกเขาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่แหละเป็นลูกเป็นลูกเขาเขารักมากเราเข้าใจเลยแหละในหมู่บ้านที่บ่อยมากเลยโด่งเวลาแมวเขาหายจากบ้านก็ต้องเข้าบนหลายกลุ่มใครเห็นแมวนี้ตัวนี้บ้างไหมบ้างหมู
0: ่
1: บ้านที่นี่แมวมาประจำเลยไม่แมวใคร
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เอาอันดับ6นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยที่มีสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันมีข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นใกล้บ้านเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยจะได้รับผลกระทบความเสียหายได้หรือเปล่าแล้วควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเพื่อป้องกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะผมก็บอกตอบเฉลยบอกว่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงผิดปกติช่วงขณะจากฟ้าผ่าเรียกว่าไฟกระชากจากฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้านี้เนี่ยสามารถไหลเข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางสายไฟสายโทรศัพท์หรือสายอากาศโทรทัศน์จนอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เสียหายได้วิธีการป้องกันที่สำคัญก็คือเตรียมการล่วงหน้าเลยถ้าเกิดก่อนเกิดฟ้าร้องเช่นการใช้งานปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าแม้จะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดอากาศเกิดความเสียหายได้อย่างมากโดยปลั๊กพ่วงประเภทนี้จะช่วยดูดซับแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เครื่องไฟฟ้าจะชำรุดได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าปลั๊กพ่วงเขาบอกปลั๊กพ่วงเนี่ยจะดูดซับแรงดันไฟฟ้าเกินมาแล้ว1ครั้งนะคะระบบป้องกันอาจเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหากไฟแสดงสถานะการทำงานบนตัวอุปกรณ์ดับควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเริ่มมีเสียงฟ้าร้องในบริเวณใกล้เคียงไม่ควรสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายไฟหลายประเภทเลยนะคะทั้งโทรศัพท์แฟกซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตจะมีความเสี่ยงได้รับความเสียหายหากไฟดับเนี่ยก็ควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เครื่องปรับอากาศเตาไมโครเวฟเนี่ยจะเสียเป็นอันดับแรกเลยนะดังนั้นก็เลยว่าควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อมีฟ้าร้องถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ควรจับปลั๊กไฟในช่วงที่เริ่มมีฟ้าร้องด้วยไม่งั้นอาจจะถูกไฟฟ้าดูดด้านค่ะ
0: คร
1: ับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว

0: จริงประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไอ้โปร

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: กลับมาอันดับ5ครับวันนี้ศึกมวยอะไรนะเขาเรียกอะไรศึกวันกันชัยนะพี
6: ่ศึกวันกันชัย
5: ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะต่อย
6: มากเลยนะ
5: ต้องต่อยจบไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนยังไม่จบอ่ะอารมณ์มันยังไม่จบมันยังเหมือนแบบยังไม่ได้ต่อยเลยอ่ะมันเหมือนมาขัดขาล้มหัวฟาดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีต่อแน่นะครับเขาบอกว่าจะไปต่อเวทีใหญ่กว่าเดิมคือเวทีราชดำเนินครับผมจำได้แล้วผมไปถ่ายข่าวดังข้ามเวลานะถ้าไม่ใช่นักมวยเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะเวทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยผมต้องขออนุญาตต้องแบบว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขึ้นไปถ่ายคือผมจะขึ้นไปอินเสิร์ตภาพถ้าคนไม่ใช่นักมวยเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์เขาถือมากนะเวทีราชดำเนินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น2คนนี้จะถือว่าไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพแต่ได้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินเนี่ยที่สุดแล้วนะผมว่าที่สุด
6: เป็นเพราะว่าเขาถูกอะไรวิวาทกันในเรื่องวันไหลใช่ไหมวันไหลที่ราชบุรีใช่ไหม
5: วันไหลวันไหลนะอยู
6: ่ๆ
5: ซ้อนมอไซค์เล่นสงกรานต์อีกคนนึงเดินมาซัดเข้าให้จากข้างหลังนะก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชกไฟต์หนึ่งได้ 20,000 คนละ 20,000 มันก็เอาดิมันก็เอาเพื่อเอาดิไปไหนก็เอาดิ 20,000 นะเอา
6: อะไรมันขัดอะไรระเบียบหรือว่าอะไรแต่ว่ากรรมการเขาดูไม่ทันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโด้ง
5: เขาเขาบอกว่ามันเหมือนขัดขาล้มแล้วหัวฟาดกรรมการเขาก็เลยยุติการชกไปนะครับแล้วก็คู่กรณีเนี่ยคุณไอ้เดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะสนายรักเปิดเนี่ยนะฮะเขาก็โวยว่าแหมไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาบอกจัดใหม่พี่เสียโบ๊ทกับหนุ่มกัญชัยเดี๋ยวจัดใหม่30ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะเขาบอกมี EP 2แน่เมื่อวานผมเห็นแว๊บๆว่า30พฤษภานะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับในข่าววันนี้ไม่ได้บอกแต่เมื่อวานเนี่ยได้ยินคร่าวๆว่า30พฤษภาต่อยใหม
6: ่แก้มือกันจะแบบจบแล้วลูกผู้ชายขึ้นเวทีกันแล้วเขาจัด
5: ไปเวทีใหญ่กว่าเดิมไปเวทีราชดำเนินเลย
6: เขาจะสนุกเลยแบบติดใจหรือยังไงอ่ะน้อง
5: ก็เด็กมันจะได้จบกันไปสักทีไงเออไม่อารม

0: างกันอยู
1: ่เออเออเ
2: ออมหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้ยแต่นักมวยคนนี้โด่งอำนาจออเดอร์เกิลเนี่ยนะโอ้ยเคยถูกอันนี้แล้วครั้งหนึ่งก็ยังเนี่ยนักมวยคนนี้เจ้าเพชรอำนาจออเดอร์เกิลซึ่งเป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยแล้วก็อดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นไฟเวท112ปอนด์เลยนะวันนี้ก็ถูกตำรวจจากสภ.ศรีราชาชลบุรีนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีเลยเพราะว่าทางครอบครัวของนายอำนาจเนี่ยโพสต์คลิปพฤติกรรมเสพยาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผลตรวจออกมามีสารเสพติดจริงตอนนี้ที่ผ่าตัดขณะนี้อำนาจเนี่ยนักชกอดีตนักชกไทยเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยอยู่ระหว่างถูกบอกคลิปนะแล้วยังต้องไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดชลบุรีแล้วก็รายงานตัวมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มาก่อเหตุครั้งนี้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเสพยาเสพติดขณะนี้นายอำนาจเนี่ยมีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้เป็นรายงานตัวที่ศาลหลังจากนี้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาซึ่งอาจได้รับโทษตามกระบวนการตามกฎหมายวันนี้เข้าคุกแน่คดีที่รอลงอาญาอยู่แล้วอยู่ระหว่างการคุมประพฤติอ่ะเพราะว่าทำตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะไปเสพยาอีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ว่านะไม่เข็ดอ่ะ
0: หมดอนาคตเลยเนาะ
1: หมดอนาคตต้องเข้าคุกเลยแล้วนี่ได้เป็นญาติเป็นคนติดโพสต์คลิปเองแสดงว่าญาติเขาไม่ไหวเนี้ยเหมือนกันโด้
0: ครับ
1: พี่เข้าใจเลยนะว่าครอบครัวที่มีคนเสพยาเนี่ยคุณญาติเอาไม่อยู่อ่ะญาติต้องตัดใจเอาไม่อยู่นะต้องให้ทางเจ้าที่บ้านเมืองมาจัดการโด้
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: พี่วรรณศักดิ์บอกเสียเพราะยาเสพติดนะครับอันดับ3วันนี้นักข่าวไปสำรวจนะครับกับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาถึงแนวคิดของรัฐบาลนะครับจะลดวีซ่าต่างชาติเหลือ30วันท่องเที่ยวพัทยาบอกเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยเพราะอะไรเพราะว่าพัทยาชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่กลุ่มสแกมเมอร์เป็นแหล่งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันนะฮะเพราะฉะนั้นการลดวีซ่าเหลือ30วันเนี่ยเขาบอกว่าในมุมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจริงเนี่ยเพียงพอนะแล้วมันจะเป็นการช่วยคัดกรองไม่ให้พวกกลุ่มพวกนี้แฝงตัวเข้ามาอยู่ที่พัทยาหรือชลบุรีด้วยนะครับนักท่องเที่ยวจริงๆที่พัทยาเขาต้องการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นกลุ่มนี้จะมาใช้จ่ายด้านที่พักอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาแบบระยะยาวสั้นของเขาคือ 3-7 วันพอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลไปหากลุ่มนี้กลุ่มที่มาเที่ยว 3-7 วันได้เนี่ยจะใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มที่มาอยู่แบบยาวๆเป็นเดือน2เดือน60วันตามวีซ่าเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเห็นด้วยเราจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกลับมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โอ้มาดูชาวบุรีรัมย์คนนี้ถูกหลอกจากบริษัทชื่อดังให้ลงทุนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานะคะสูตัวนี้8ล้านบาทละนะคะก็คือผู้ประกอบการคนนี้ชื่อนายลักษณ์คนกีรติมาศนะคะคือบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศพี่ก็ไม่รู้บริษัทอะไรนะหลอกให้ร่วมโครงการเลี้ยงปลาทับทิมนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทคิดค้นระบบมาเป็นอย่างดีเลยรับรองได้มีตลาดรองรับกำไรแน่ๆเลยปีละ3ล้านบาทแล้วก็จะคืนทุนได้ภายใน5ปีตัวเองก็หลงเชื่อไปทำบ่อปลาขนาดใหญ่เลยอ่ะกว่า40บ่อเนื้อที่200ไร่นะคะที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับลำน้ำมูลแต่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างนาน4ปีแล้วหลังจากใช้เงินเก็บที่มีอยู่4ล้านบาทเนี่ยลงทุนจ้างเครื่องจักรไปทำการปรับพื้นที่ขุดบ่อซื้ออุปกรณ์ท่ายางพลาสติกอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเตรียมเลี้ยงปลาทับทิมแต่หลังจากปรับพื้นที่ขุดบ่อแล้วก็ไปทราบว่ามีผู้ประกอบการฟาร์มปลาถูกบริษัทเนี้ยเคยชวนให้ลงทุนเลี้ยงปลาก่อนหน้านี้แล้วก็ขาดทุนทางบริษัทก็ลอยแพไม่ช่วยเลยมีคนที่เสียหายแล้วเนี่ยนะคะเป็นถึง11ราย

0: นะคะ11รายที่เป็นบริษัทที่ไปลงที่หลงเชื่อเนี่ยคาดว่าเนี่ยความเสียหายไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยอะตอนนี้มีผู้เสียหายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนี้กว่า80ล้านแล้วโอ้เขาบอกว่าวันที่6กรกฎาคมนี้จะมีการเจรจากันที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์โอ้คนนี้ก็บอกว่าลงทุนไปเยอะเลยแหละก็เลยตอนนี้ก็ชะลอตัวเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็จะต้องไปรอดูว่าคนที่ไปหลงเชื่อแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ย11ลายเนี่ยเสียหายมากกว่าเขาแล้วนะ2ล้านบาทเดี๋ยวเจรจากันได้หรือเปล่าวันนี้6กรกฎาคมค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: วันนี้ที่นิติเวศนะครับญาติที่มารับศพนะครับก็เป็นชาวเมียนมานะครอบครัวชาวเมียนมานางสาวเอเอมิดนะครับอายุ36ปีเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เธออยู่บนรถสาย206นะครับครอบครัวเนี่ยถึงกับยืนไม่ไหวนะพี
0: ่
1: ร้องไห้จนเป็นลมกันไปเลยนะฮะแฟนหนุ่มก็ร้องไห้จนหมดสตินะครับโอ้เสียงที่นิติเวชวันนี้มีแต่เสียงร้องนะครับญาติญาติบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามตามหาน้องสาวขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเกือบ4โมงมันเกิดเหตุจนกระทั่งมาเห็นข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เริ่มใจไม่ดีนะฮะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยอยากให้มีปาฏิหาริย์ว่าไม่ใช่น้องของพวกเขา
0: แม้ว่าจะติดต่อยังไม่ได้ขออยู่ที่อื่นขอติดต่อได้เถอะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาบอกผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะครับเป็นคนขยันนะฮะทำงานอยู่ในไทยมาเป็น10ปีละแล้วก็นั่งรถเมล์สาย206เนี่ยเป็นประจำก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับ
0: แต่ละครอบครัวที่ไปรับศพแบบนี้ก็ทำใจไม่ได้กันทั้งนั้นเลย
1: ใช่แ
0: ล้วแต่ละคนก็บอกมันหันไปอ่ะมันเกินที่คนจะรับได้อ่ะ
1: เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเยียวยากันได้หรอกเนาะ
0: ค่ะก็ขอทุกคนนะคะขับรถขับลาเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนึกถึงคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะคะบางทีก็มันต้องมาจบชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วย
1: ทิ้งท้ายกันด้วยข้อเตือนใจนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่กวย
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณฟังครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: จ
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์

0: หน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์การออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีผู้รับบริการ169คนและส่งต่อโรงพยาบาลนครพนม15คนซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดรถรับส่งให้ประชาชนมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปพระพลาส่งงานพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถจับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการที่ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อที่จริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง12อำเภอจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยพร้อมตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดทั้งการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการออกโดยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิทานระยะที่3พ.ศ. 2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข ผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนูน้ำมนต์คนกอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่20

วันพุธที่20พฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องสุขคนที่เขามารับชมรับฟังนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเวลาเก่าเวลาเดิม2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์ด้วยนะฮะขออนุญาตทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองนะจ๊ะพี่มังกรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เรวดีศิลปนุรักษ์ศิลปะโอ้โหอ่านยากเลยทีนี้สวัสดียายออสด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็พี่มังกรมาแล้วนะแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่ขาวดอนผู้ใดอีกนอพี่ประภัยศรีนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับที่มารับชมรับฟังจากอุบลอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนําผลงานเพลงเข้ามาล่ะนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะจ๊ะขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผมทักทายทาง SMS ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีเปล่าโอ้แผ่นกระโดดมีคนขอเพลงเข้ามาโอ้แผ่นกระโดดนะฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะครับพี่ประภัยศรีบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับยาวๆแน่นอนเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังหนุ่มน้ำมนต์อาจจะไม่ได้คุยยาวแต่จะเปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านได้ฟังกันยาวๆนะครับผมผู้ใหญ่วันทักทายครับอ๋อสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละวันนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับฝนก็ตกด้วยวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะฮะปริมณฑลเนี่ยไม่รู้ว่ามีตกหรือเปล่าแต่ที่นี่โอ้โหตกหนักมากๆเลยเมื่อประมาณทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยังตกอยู่น่ายังตกเหมือนเดิมนะครับสีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินของฉันมาแล้วเพิ่งไปแชร์ไลฟ์มาหลบสตอรี่น่ารักมากเลยขอบคุณคนสวยด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเอาละครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะเข้ามาแล้วอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบศิลปินที่พี่ๆสนับสนุนนะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงเลยไม่อยากส่ง SMS แต่อยากโทรมาคุยกับหนุ่มน้ำมนเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับผมอย่าลืมนะฮะ022481366จ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่อ๊อฟใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับผม
1: พี่อ๊อฟโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: นครราชสีมาครับโคราชเองคร
1: ับ โคราชบ้านเดียวกันเลยผมชัยภูมินะพี่นะ
2: โอ้ยใกล้ๆกันครับพี่
1: อ๋อพี่อยู่อำเภอไหนพี่โคราชครับ
2: อยู่อำเภอเมืองครับ
1: โอ้อยู่ในเมืองเลยผมเคยอยู่โคราชประมาณ2ปีพี่ประมาณนั้นไปเป็นทหารที่นั่น
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ผมอยู่
2: สุรนารีสุรธรรมครับ
1: ใช่ใช่อยู่สุรนารีครับผมอยู่สุรนารี
2: อ๋อ
1: พี่อ๊อฟวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ้า
2: ฝนต้องสาบครับฝนตั้งแต่จุฬาดาครับ
1: ฝนต้องสาบเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: เข้าบรรยากาศหน้าฝนใช่ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้โคราชฝนตกแรงไหมพี่
2: ใช่ครับแรงครับวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: อ๋อตั้งแต่เช้าโอ้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้อ่ะพี่
2: ตอนนี้หยุดแล้วครับตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: โอเคได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่อ๊อฟครับ
2: ครับผมฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผมนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่อ๊อฟโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเด้อนะฮะขอเพลงเข้ามาฝนต้องสาดครับพี่เขาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วอีกอย่างคือเข้ากับบรรยากาศด้วยเพราะว่าโคราชนี่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแสดงว่าวันนี้น่าจะตกหลายรอบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่อ๊อฟสายหน้าใหม่กันเลยครับฝนต้องสาบ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: านคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของโอ้โหมาครับขออภัยฮะในช่วงของมานครไลท์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:38 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอ้ยช่วงนี้เป็นไงไม่รู้ลิ้นพันพี่น้องลิ้นคือมีแต่แนวพันๆแต่เนาะทักทายพี่น้องครับที่เขามารับชมรับฟังใหม่นะพี่น้องเออขอเพียงได้ครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วทักทายคุณยายด้วยนะครับก็แล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยแล้วก็มีพี่โสภาสวัสดีพี่โสภาด้วยครับแล้วก็พี่วรรณภานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะครับเห็นบอกว่าโอ้โหกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วอ่ะขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องขอให้รวยพี่น้องสุขุสู่คนแล้วกันนะครับตอนนี้มีที่ไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหฝนนี่กระหึ่มเลยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยผมก็รอลุ้นอยู่ถ้าน้ำท่วมมานี่แบบโอ้ยากเลยเนาะไอ้ทักทายพี่ๆด้วยนะจ๊ะพี่มังกรขอเพลงเข้ามาพี่มังกรขอเพลงไอ้ทุยเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2ฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็มีคุณยายคุณยายมาแล้วน้องแชมป์นี่น้องแชมป์มาแล้วฮะแล้วก็สวัสดีพี่วันดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็พี่พีระเดชนะครับพี่พีระเดชขออภัยครับพี่พีระเดชตีกังป่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตีกังดีกังคนคลื่นวิทยุอ๋อแล้วก็พี่สีพี่สียังอยู่โอ้สวัสดีพี่สีด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงแรงไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้กันละกันจ้า

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ้ออาหารมา Apro IQ ที่ร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านได้แล้ววันนี้ Apro IQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้ากระจายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
3: ด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus

0: สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PS by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: ไอ้โปร

0: แป้งของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วงของ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำบนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดแจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงต่อไปนี้ครับท้ายชั่วโมงแรกขอมอบพิเศษเพลงนี้ให้กับคนที่มีความฝันหรือคนที่กำลังจะตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างอยู่นะฮะยังไงก็ขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จนะครับแล้วเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับในชั่วโมงที่2ก็สำหรับพี่คนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่สายหน้าไมค์022481366นะครับย้ำอีกรอบนะจ๊ะ022481366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

0: นนี้เวลา 21:00 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ว่าไม่มีความกังวลตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทำให้ GDP ขยับขึ้นมา 2.5% เมื่อมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การส่งออกดีมากเป็นประวัติการดังนั้นไตรมาสที่1ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเดือนมีนาคมหากหยุดหรือไม่ทำอะไรจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกระทรวงพาณิชย์จึงทำก่อนที่จะเกิดและหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจโดยตลอดและบูรณาการร่วมกันกับทุกกรมโดยวันที่4มิถุนายนจะมีคูปองให้กับคนซื้อของสามารถนำไปลดราคาได้100บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมสินค้า SME สินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 ไปเวียดนามและฟิลิปปินส์ชี้ไม่กระทบใช้ในประเทศนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

0: ปิดเผยภายหลังการประชุมว่าผลการประชุมสมช.มีเรื่องพิจารณา2เรื่องหลักได้แก่การพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมาสมช.ระงับการส่งออกน้ำมันนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศขอให้ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินโดยชั้นนี้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและเป็นการดีในการลดเกินสต็อกอยู่ในขณะนี้ทำให้สามารถรับน้ำมันได้ตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานหากมีการขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้เตรียมถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันองค์การระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมพบปะหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพบกับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: ผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารไมค์พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยนะจ๊ะโลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่นพดลใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: พี่นพดลโทรมาจากที่ไหนครับ
1: จังหวัดตากครับ
0: จังหวัดตากอยู่อำเภอไหนครับพี่จังหวัดตากเนี่
1: ยอำเภอเมือง
0: อ๋ออยู่เมืองเมืองเลยตอนนี้ตากเป็นไงบ้างครับที่เหนือฝนตกหรือเปล่าครับพี่
1: ก็มีฝนตกบ้างครับ
0: อ๋อมีฝนตกบ้างเนาะวันนี้พี่นพดลโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงไอ้ถุยครับ
0: ไอ้ถุยของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
1: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
0: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
1: แล้วก็ให้เป็นก้องห้าทุกคนครับ
0: อ๋อได้เลย
1: แล้ว
0: ได
1: ก
0: ้
1: แล้วก็ดีเจหน้าไมค์ครับสุดหล่อครับ
0: โอ้โหขอบพระคุณพี่นพดลสุดหล่อเหมือนกันนะพี่นพดลผมรบกวน
1: ค
0: พ
1: รับ
0: ี่
1: ผม
0: พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: น
0: ครับ
1: ้ำด้วยน้ำ
0: อ๋อ
1: ด้วย
0: ได
1: คร
0: ้
1: ับ
0: เลยครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณพี่นพดลมากๆนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
1: เดี๋ยวผมมอบให้น้องอะไรนะหลังไมค์ด้วยนะครับ
0: อ๋อได้เลยได้เลยครับผม
1: ครับแล้วก็ผมมอบให้กับอะไรนะพี่อะไรนะ
0: ใครใครเอ่ยพี่ดีเจเหรอครับ
1: พี่ดีเจของขึ้น95ทุกคนครับ
0: อ๋อได้เลยได้เลยพี่นพดลเด็ก
1: แล้วก็พี่เปิ้ลทางของครับ
0: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะคะพี่
1: ครับ
0: ก้าขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นพดลจังหวัดตากนั่นเองครับโทรเข้ามาขอเพลงไอ้ถุยของแอลกอฮอล์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่เปิ้ลอ่างทองแล้วก็พี่ๆดีเจของ FM 95ทุกคนครับแล้วก็หนูน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสาน้ำไมค์กันเลยครับไอ้ทุย

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองบรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงสุภการพรหมเกิดนั่นเองครับโอ้โหเป็นผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะคืนคำนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: อาหารมาเอโปรไอคิวที่ร้านขายอาหารจัดเลี้ยงใกล้บ้านได้แล้ววันนี้เอโปรไอคิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: รพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกันหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาขอเพลงกันได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆเข้ามาฟังเพลงเพราะๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอส่งเพลงเพราะๆ เพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะจ๊ะหนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีจ้าบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาชนิชานะคะมาแล้ว วันนี้มาแบบมาแบบโจโจ้คุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะจะได้สดชื่นนะฮะผู้ฟังจะได้แบบโอ้ยวันนี้มันฝนตกมันอ่อมมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเพลียอะไรอย่างงี้ไปทำการทำงานมาตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมุนมาเจอกันหมุนมาฟังเพลงนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากจะให้สดชื่นกันสักหน่อยก่อนนอนเนาะนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนนอนนะคุณผู้ฟังแต่พี่ๆบางคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่นอนจ้านะคะเพิ่งจะเริ่มทำงานเข้ากะดึกยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ว่า2ชั่วโมงนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเรามีเพลงเพราะๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆเลยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันต่อถึงช่องทางต่างๆของเรานะคะเรามาพูดถึงนะงานเพลงก่อนดีกว่าอ๋อนะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนโอ้คือเต้นแบบมาราธอนเลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับโสดกระปิบกระปล่อยเฮ้ยเป็นความโสดแบบมันสดบ้างไม่สดบ้างอย่างนี้วันนี้สดพรุ่งนี้ไม่สดอะไรอย่างงี้นะคะจากน้องปออันนบนะคะหรือว่าปอ AF นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนของใจนะคนของใจงานจากเอสปราชญาบัวหลวงนี่เขาก็เป็นพระเอกลิเกด้วยเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจักกิมกับต๊กโตนะคะนะต๊กโต รวมกันเลยคุณฟังคือเวลาฝนตกมันชอบได้ยินเสียงแบบเนี้ยนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกๆจากวงต๊กโตอาสยามนั่นเองนะคะ3งานเพลงที่แบบว่าเชื่อไหมว่าทุกวันนี้วงดนตรีก็คือแบบเล่นเพลงพวกเนี้ยคือแทบทุกงานอะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะจักกิ้มกับต๊กโตเนี่ยจริงๆก็เป็นเพลงของเพื่อนๆหนูเองนะคนที่ร้องเพลงนี้นะคะต้นฉบับเลยแล้วก็เขารับราชการกันด้วยนะคะวงต๊กโตนะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็มีเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นมาแต่ว่าเริ่มต้นตอนแรกเลยนะคะทั้งวงเลยนะเป็นรับราชการเป็นทหารเรือนะคะก็เป็นพวกกันนี่แหละนะคะสนุกสนานเนาะเวลาฟังเพลงเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเอาละวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์วันนี้โอ้โหจริงๆวันนี้นะต้องบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนอันหนักหน่วงของผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะขึ้นมาที่สตูดิโอจัดรายการนะคะโซนแบบรัชดาเนี่ยนะคะรัชดาเหม่งจ่ายเนี่ยโซนเนี่ยพระราม9ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เกือบที่จะต้องนะคะพายเรือเนี่ยจัดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะอสมทฝนตกหนักมากเลยนะคะก็มาพร้อมกับสายฝนและความสนุกสนานกับอากาศในค่ำคืนนี้เนาะนะคะใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดนะคะมีฝนตกนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366จองสายหน้าใหม่

คุณผู้ฟังอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราด้วยหลังไมค์วันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะส่วนใครที่นะคะไม่ถนัดแบบโทรมาแบบอาจจะรู้สึกเขินอายกันบ้างบางครั้งบางทีเนาะนะคะอาจจะไม่อยากคุยสายหน้าไมค์แบบอยากจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะ022481366แล้วก็รวมถึงทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เซิงนูบิตะด้วยอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำกลอนสั้นๆเข้ามาด้วยนะบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตไม่เพลินจิตสินี่พระรามเก้าโอ้ย5บาท10บาทนะคุณว่านะเอาใหม่ฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันนี่เว้นวรรคไม่ถูกนะตกภาษาไทยหรือเปล่าดีเจแม้ไม่ได้กินถั่วนะถั่วอะไรเนี่ยจะถั่ว

าวดีเจแม้ไม่ได้กินถั่วอืมนะถั่วอะไรเนี่ยจะถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์อันนี้เป็นคำกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแน่นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาใต้โต๊ะพี่ลูกตาลก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะหล่อเล่นเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะรับสายหน้าไมค์กันนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับสายฉิวหิวใจเนาะนะคะเมื่อกี้นี้3งานเพลงสนุกๆนะคะผ่านไปเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ไปเจอกันมาแป๊บหนึ่งนะคะกับศิลปินท่านนี้นะคะคุณอีฟอรวรรณนะคะก็เลยบอกว่าจัดให้สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนับดาวรอเธอ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลแถวนี้เองลาดพร้าวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อนันต์นะคะ
2: เรียกลุง

0: หรอคะ เรียกอะไรดีคุณลุงหรือคุณพี่ดีคะ
1: ลุงดีกว่า
0: หรอคะ
1: ตอน
0: คุณลุงนะ
1: ก็ตอนนี้ก็60 กว่าแล้วครับ
0: โอ้ยยังเพิ่ง60 กว่าอยู่เลย
1: ไม่เป็นไรน้องลูกตา
0: ด ได้ค่ะคุณลุงโทรมาจากลาดพร้าวในช่วงประมาณไหนคะของลาดพร้าว
1: ลาดพร้าว101
0: อ๋อเกือบบางกะปิแล้วเนาะ
1: ก็มันจะเข้าได้2ทางครับถ้าเราเข้าเส้นทางแล้วว่ามินมันก็เป็นโพแก้วแต่ถ้าเข้าลาดพร้าวแล้วหนึ่งก็ผ่านหน้าวัดแล้วก็มาวิ่งเข้าเส้นแล้วมินโพแก้วเหมือนกัน
0: อ้าวนะคะอยู่โซนนี้แหละใกล้ๆกันไม่ไกลเลยวันนี้ฝนตกเนาะ
1: โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โห
1: อยากให้มันตกให้ท่วมเลยได้นอนสบายสบาย
0: นะแต่ท่วมเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: ไม่ไหวครับเดือดร้อนบ้านข้าง
0: ๆนั่นน่ะสินะคะแต่ถือว่าตกมาแบบนี้ก็อากาศเย็นเนาะคุณลุงเนาะ
1: ครับไม่หรอกกำลังทำกับข้าวในฝนเทก็ต้องรีบปิดพัดลม
0: ค่ะ
1: เพราะไฟฟ้ามันรัดวงจรบ่อย
0: นี่หนูกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นะว่าตกลงแล้วกำลังคุยสายอยู่กับคุณลุงอนันต์หรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์เนี่ยขนาดหัวร้อยยังคายน่ะคือเอ๊ะ
1: มันไม่หรอกสมัยก่อนอะอดีตอะมันเคยร้องได้แต่นี้มันร้องไม่ได้แล้ว
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยในหูสักท่อนได้ไหมคะอยากจะโอ้ยอยากจะฟังสักนิดนึงได้ไหมเนี่ย
1: พี่อุตส่าห์ทำงานกับเพื่อนน้อง
0: โอ้โหอีกนิดนึง
1: หวังเก็บเงินเก็บทองเอาไปมันในความใจ
0: อ
1: ือ
0: หือเนี่ยนะไม่ได
1: ้ไครับ
0: นี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่เสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้คุณลุงอนันต์เหมือนพ่อชายเลยนะคือปกติเนี่ยหนูจะจัดรายการร่วมกับพ่อชายวันอาทิตย์ช่วง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มค่ะนะมาฟังได้แต่เมื่อกี้นี้ใช่เลยนะตอนหัวเราะนี่หนูแบบเอ๊ะตกลงนี่ตอนนี้4 ทุ่มหรือตอน5 โมงวันอาทิตย
1: ์น้องจ๋า
0: ค่ะ
1: มันดีจ้ะก็คือขับรถดำเที่ยวน่ะขับรถดำเที่ยว8 ล้อ 2 ชั้นน่ะ
0: โอ
1: ้ก็เปิดให้ลูกค้ามาลูกค้าอยากฟังเพลงก็ให้เขาลงมาพิมพ์เอง
0: อ๋อค่ะ
1: มันอะไรอ่ะก็มีดีเจอยู่2 ชั้น
0: เป็นรถแบบว่าเป็นรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่
0: พอจะนึกออกพอจะนึกออกโอ้แสดงว่าก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลง
1: ครับแล้วก็บางทีอยากจะร้องเราก็พิมพ์เองแล้วก็ให้ดีเจเล่นตีไปทั้งหมด
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าขับรถไม่ร้อง
0: ไม่ร้องตอนที่แบบว่าเปลี่ยนคนขับใช่ไหมคะเปลี่ยนมือใช่ไหม
1: ก็คือจอดในตาม
0: พักรถ
1: ร้านค้าร้านของฝากเนี่ยครับ
0: ดีค่ะดีเนาะบางทีเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างเนาะเวลาขับรถแบบไกลๆระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: แต่เจ้าหนึ่งก็วิ่งบางทีวิ่งในกรุงเทพไปดิมเวอร์กลับจากดิมเวอร์ก็รับงานต่อไปถึงมงถึงใหม่ไปใต้แต่ละคนเนี่ยครับ
0: ไปทั่วเลยเน
1: า
0: ะโอเคค่ะอ่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไรคะเอาคุณลุงอนันต์เนาะ
1: อย่าเรียกพี่นะ
0: เออเอานี้เพลงนี้นะเก็บเงินแต่งงานใช่ไหมคะถูกต้องเนาะ
1: ถูกต้อง
0: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอ้าวจัดให้เลยค่ะสายชิลฮิวใจของเรากับเก็บเงินแต่งงานซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวนี่เองนะคะก็ใกล้ๆเนาะนะคะจะใกล้จะไกลค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางตอนออนไลน์ก็เข้ามาทางไลฟ์ของเราได้นะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงหน้าเราจะรับอีกหนึ่งสายก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์กับเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ทางหลังไมค์ได้เลยนะคะทีมงานของเรารอรับสายอยู่แล้วนะคะมาทักทายกันดีกว่านะคะสำหรับสมาชิกของเรานะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 90นะคะสวัสดีพี่สมหมายนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่ประโยคนะพี่ประโยคนะคะพี่อุไรพี่โอภาสบอกจะสวยไปถึงไหนอ๋อสวยมาถึงอสมทนี่ละจ้ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ฮักพอกำกานะแล้วก็พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับลูกตาลชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่เออินทิรานะคะพี่สารช่างไฟนะคะแนะนำเข้ามาบอกว่าที่อุทัยธานีเนี่ยก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะพี่เรืองนิดนะคะพี่เดชพงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่นางหนูวันบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะจ๊ะพี่อัมพรสวัสดีค่ะน้องนายบอยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงน้องหนูดีน้องแชมป์โชคชัยศรีนะจ๊ะนะวันนี้คิดว่าน่าจะฝนตกนะทั่วกรุงเทพแหละคิดว่านะคะเพราะว่าจากหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าฝนตกหนักเลยทักทายเพิ่มเติมพี่ศักชัยนะคะพี่วิจิตรด้วยนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะในทุกๆช่องทางนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ก่อนเลยว่ะนะคะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแนะนำเข้ามาตั้งหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดให้เพราะว่าเซิร์ชหาแล้วในคลังแสงเนี่ยนะในคลังเพลงของอสมทเนี่ยหนูหาไม่เจอคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะซึ่งเพลงของแม่พึ่งก็มีแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะอ้าวไปจัดให้เลยดีกว่าไปจัดให้คืออย่างไปจัดให้ไปฟังกันเลยดีกว่าสิจัดให้เลยค่ะพี่อ้อมนะจากสุราษฎร์เนี่ยขอเพลงนี้มาแล้วบอกว่าเพลงนี้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆของผู้ฟังแพงจัดให้ค่ะ

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: แพงแพงแพงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงสนุกสนุกจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเราไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังฝนตกในทะเลนะคะเข้ากับบรรยากาศฝนพรำแบบนี้เป็นงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พี่รัชนกก็มีมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็เลยมีบันทึกการแสดงสดนะคะบรรยากาศด้านหน้าเวทีเพลงนี้แหละนะคะฝนตกในทะเลก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษเลยก็แล้วกันนะคะพี่อ๊อฟจากโคราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยค่ะ

อบคุณทุกกำลังใจนะคะรอบต่อไปนกข้อเสียงผมให้พี่น้องช่วยร้องพ่นกำในทะเลดังๆสักครั้งนะคะเตรียมตัวนะคะผมให้พี่น้องเมื่อใจเธอเหมือนดังทะเลความ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะแค่ทำไมผู้ชายค่ะอัมพรแหวนเพชรนะคะจัดให้เลยเป็นพิเศษสำหรับพี่ออสสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับติดรอวิชาลืมแอร์สุชาวดีนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตค่ะ
1: เพื่อชีวิตหิมติดหัวใจ
0: ท้ายชั่วโมงแรกของเรานะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับหนึ่งงานเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพี่ที่แนะนำเพลงนี้จะหมุนเข้ามาฟังหรือเปล่านะคะแต่ว่าจัดให้ก่อนก็แล้วกันนะกับสถานีน้ำตานะคะศิลปินพิทักษ์นั่นเองนะคะรู้สึกจะเป็นพี่ธงชัยนะเมื่อวานนี้ที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์วันนี้เพิ่มเติมนะคะอีก1สาย022481366นะคะโทรเข้ามากันได้เลยยังอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเรามาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะนะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหพรหมลิขิตมากๆเพราะอะไรรู้มั้ยคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นสายจากพี่อนันต์เหมือนกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็พี่อนันต์แต่เป็นเป็นคุณลุงอนันต์คุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวแต่นี่เป็นพี่อนันต์จากจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดเน้อเจ้า
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าโอ้วันนี้มีแต่อันคุณอนันต์โทรเข้ามาเน้อ
3: ครับผมเมื่อกี้ตลาดพร้าวนี่จังหวัดน่านแล้วเน
2: าะเจ้าอยู่ตรงไหนของจังหวัดน่านเจ้า
3: อยู่
2: อำเภอหยัง
3: อำเภอสาครับผม
2: อันหยังก็เจ้า
3: อำเภอสาอำเภอสา
2: อำเภอสา
3: ครับอยู่ตั้งสา
2: อำเภอโอ้อยู่ตั้งใดฮะหนา
3: โอ้ก่อนจะไปเมืองน่านกะ
2: โอ้บักเคยได้ยินเลยเจ้ามันเคยได้ยินเลย
3: ผ่านอำเภอสาก่อนนะครับ
2: โอ้แต่ว่าเป็นเขตจังหวัดน่านแล้วกะเจ้า
3: เขตจังหวัดน่านอ่ะอำเภอสาก็เข้าไปหาจังหวัดน่านเลยจากอภิษาประหารจังหวัดนั้นเป็น34กิโลครับผม
2: เจ้าอ๋อเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเป็นคนเหนือนะแต่ว่าเพราะว่าปกติน่านก็จะฮู้จักอำเภอปัวอีเน
3: าะเออมันเลยขนาดเลยจากอันนั้นน่ะมันขึ้นไปทางเหนือเนาะขึ้นไปทาง
2: เ
3: หน
2: ือ
3: เน
2: าะอ๋อเจ้าขึ้นไปทางเหนือเนาะ
3: ครับวังฟ้า
2: เจ้า
3: ขนาดน่ะตรงกลาง
2: ยินดีจังนักเลยทางเหนือบ้านเฮาฝนตกพ่องก็หา
3: โอ้โหมดวันน่ะวันนี้น่ะ
2: ฮะ
3: หมดวันเลยเย็นหมดวันเลยวันนี
2: ้ตกหมดวันเลยกะเจ้า
3: หมดวันเลย
2: โอ้ดีขนาดแสดงว่าตกไปทั่วเลยเนาะทั่วประเทศเลยเนาะเจ้าเห็นตะกี้มีข้อความมาจากเชียงใหม่เหมือนกันนะคุณผู้

0: ฟังนะไอ้อนันต์เนาะบอกว่าฝนตกมาแล้วก็อันควันก็หายไปเนาะมูอ่ะหมอกมูควันเนี่ยอย่างมูนั่นก็ดีขึ้น
1: ครับทำไมอันลำปุ่นลำปางมันนั่นมันแปลกนี่แต่มันสบายเนาะเย็นอากาศตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอากาศเย็นเนาะสบาย
1: ดีใจขนาดหาโอกาสอู้กำยัง
0: อ๋อยินดีเจ้ายินดีจังนักเลยตะกี้ยังอู้กันเลยว่าโอ้วันนี้มีพี่อนันต์โทรมา2พี่อนันต์เลยนะวันโอเค
1: ดับเบิ้ลเลยนะวันนี้เนาะดับเบิ้ลเลยเนาะ
0: ดับเบิ้ลเลยเจ้าอันเฮาเคยอู้สายกันหน้าไม้แล้วหรือยังหาก่อนหน้านี
1: ้เหมือนละหลายเดือนละ
0: เหมือนละเนาะหลายเดือนแล้วโอเคเจ้าวันนี้หนึ่งงานเพลงให้ฟังเพลงอย่างเจ้าม
1: ันเคยหอยออกแล้วเนาะว่าขอหลวงพ่อห้ามจนนี่แหละ
0: หลวงพ่อห้ามจนของพิธาเนาะสิรินทานิยากรเนาะ
1: นั่นแหละ
0: โอเคเจ้าได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: จะไปว่าเร็วหน่อยว่าจ้า
0: เอาจ้าเลยเนาะ
1: โอ้กำยังนี่นะ
0: เจ้าเดี๋ยวค่อยๆพูดตามไปทีละประโยคสั้นๆเนาะ
1: ครับมันว่าเปลี่ยนมันเนาะ
0: เจ้าเจ้าอ่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มคนที่คนไทย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำนั้นอะไรคำไหนคำนั้นเนาะ
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: อันนี้ก
0: ็ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: เชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคเจ้าขอบคุณจังมากเลยเนอะเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะเจ้า
1: โอ้ขอบคุณครับอยู่เย็นมีสุขมีโชคแล้วนะครับ
0: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: เรื่องมันชิ้นเดือนนี่นะ
0: ฮะ
1: ถ้าถูกแล้วมันทีนึงเนี่ยชิ้นเดือนนี่นะ
0: จ้าอู้สาตุขอบคุณจังมากเลยเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุขอให้ได้เลขเด็ดนะฮะเอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่อนันต์นะคะแนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงนี้นะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะบอกว่าพาเรทนี้เพลงเพราะจังเลยนะคะมาดูว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสอนพระรามนะคะงานจากพระเอกคนเก่งนะคะเพลงลิเกนะน้องแบงค์สอนรามนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพ่อเนื้อทองนะคะปวลีพรพิมลค่ะแล้วก็เพลงจากหลังไม้นะคะเสรีขอพรนะคะของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะจากพี่สมศักดิ์นะคะประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรจากสายน้ำไม้พี่อนันต์นั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้มีเพลงหลังไม้ยังติดค้างอยู่หลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็มีพี่นานาด้วยนะคะเข้ามาตอนดึกๆพี่คงนภานะคะคุณแม่รุนบอกว่าโอ้ยนะเพลงนี้พาเรทนี้เพราะทุกเพลงเลยนะคะเป็นขอพรพาเรทโอ้โหมีตั้งชื่อให้ด้วยคุณแม่น่ารักจังเลยสวัสดีพี่เคซี่นะคะพี่ฮารุนหามะด้วยนะคะทักทายเข้ามาพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอโอ้โหเอ็นดูชื่อ Facebook จังเลยพี่มิมี่นะคะพี่สมคิดนะคะพี่นักรบด้วยนะบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะ เดี๋ยวนี้มีฉายาเราไปไหนเขาเรียกน้องลูกโหนดด้วยนะน่ารักดีนะหนูชอบมากจริงๆจริงๆมีคนเรียกชื่อหนูนะชื่อนี้นะตั้งแต่สมัยตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆนะคะที่แบบว่าลงใต้นะเป็นนักร้องเหนือที่มีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ทางภาคใต้บ่อยกว่าภาคเหนือหูฟังจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะสุราษฎร์เนี่ยบ่อยที่สุดเลยไปในอำเภอต่างๆนะคะแล้วก็เป็นชุมพรก็บ่อยนะชุมพรนครเนี่ยนครศรีธรรมราชนี่ก็บ่อยมากๆกระบี่พังงาอะไรนะสตูลที่อำเภอละงูนะตันจำได้ตอนนั้นโอ้โหไปเข้าไปลึกเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนู้นไปหลายอำเภอเลยนะก็คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันนะคะสมัยก่อนนะคะเคยเล่นแบบว่าคอนเสิร์ตในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนยางอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยธรรมชาติอากาศดีมากนะคะเป็นแบบว่าเขาก็จัดงานในสวนยางอะไรเนี่ยนะคะแต่นานมากเลยผู้ฟังที่เล่านี่ก็คือ10ปีขึ้นไปแล้วนะคะสมัยนั้นนะแต่ทุกวันนี้ตันก็ยังร้องเพลงอยู่นะคุณผู้ฟังเผื่อว่ามีหลายๆคนอาจจะถามเข้ามาว่าเอ๊ะนะมาจัดรายการแล้วยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่านะคะยังร้องเพลงอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เลยมีอาชีพหลายอาชีพมากขึ้นนะคะจากแค่ที่หลายคนรู้จักในนามของสมัยก่อนก็จะเป็นลูกตาลอาสยามอะไรเงี้ยก็เป็นนักร้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยแล้วเป็นดีเจอยู่ที่นี่แหละนะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วตอนก็ทำคอนเทนต์นะคะเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ทำคอนเทนต์ต่างๆมีไปนู่นไปนี่รีวิวอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มาทำขวัญนาคกับพี่สาวด้วยนะคะพี่แก้วฟ้าสาวเพชรนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่นะคะจะบวชลูกบวชหลานนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้นะคะทางทีมงานหมอขวัญแก้วฟ้าสหเพชรก็ไปด้วยกันนะคะกับพี่สาวด้วยอยู่ดีๆก็โฆษณาเฮ้ยแอบโฆษณาด้วยอย่าบอกใครนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวหนูทยอยจัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะเมื่อสักครู่นี้4งานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆสัก1งานเพลงก็แล้วกันนะคะที่พี่หน่อยนครพนมเขาฝากเอาไว้มาเป็นพิเศษสำหรับคนสวยด้วยนะจ๊ะเพลงนี้

0: ยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตของเราในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเจาะคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงจากกันวันยังค่ำค่ะจากศิลปินช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะคะคุณผู้ฟังจากสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็ช่างสิทธิ์แสงเพลงนี้เขาแต่งเองด้วยนะคะเรียบเรียงโดยโคกอีโดยโอ้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะแค่อ่านชื่อเพลงก็รู้สึกว่าโอ้โห

นะมันลึกซึ้งนะเพลงนี้นะคนเรายังไงก็ต้องจากกันวันยังค่ำอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวไปเนื้อหาของเพลงจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากกันวันยังค่ำช่างสิทธิ์แสงเพลงกับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังคะกับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาบุตรด้วยเมื่อวานนี้ติดค้างกันไว้แล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยข้อความเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ2งานเพลงกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะที่น้องแชมป์ฝากเอาไว้ทาง SMS นะบอกว่ามอบให้พี่เมย์นะพี่ลูกตาลจ๋าเปิดให้หน่อยนะเปิดให้แล้วนะจ๋า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หวานๆเลยค่ะกับหากรู้สักนิดนะคะในเวอร์ชั่นของสรัญญาส่งเสริมสวัสดและพิงค์แพนเตอร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาค่ะเราจะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะเข้าสู่วันพฤหัสพฤหัสพฤหัสนะจ๊ะก็หวังว่าทุกๆคนจะสดชื่นรื่นรมนะคะแล้วก็ยังยินดีปรีดากับการไปทำงานอยู่นะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วอยากเป็นกำลังใจให้ด้วยผลงานเพลงเร็วๆ3ผลงานเพลงค่ะจากแมงปอชนทิชานะคะจอนนี่ที่รักแล้วก็แนนซี่ท็อปไลน์นะคะวันลมฝากรักด้วยปิดท้ายด้วยวิ่งว่าวนะคะจากคมอดพรขุนเดชนะคะ3ผลงานเพลงมาแบบฟิลลิ่งลำวงรำวงนิดนึงอะไรแบบนี้นะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอย่าฟังผลงานเพลงไหนอย่าฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษมอบให้ใครนะคะส่งมอบความรักความคิดถึงความห่วงใยผ่านช่องทางวิทยุของเราเนาะ Mcut Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะพิมพ์มาก็ได้นะทาง SMS 4689400นะคะส่วนสายหน้าไมค์จับจองกันได้เดี๋ยวนี้แล้วนะคะ02

481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่กันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage ด้วยสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะพี่กฎชมนสวัสดีพี่ปวเรศนี่มาแล้วมาแล้วพี่ช้างนะคะลูกเคยหลวงนะพี่บอยมาแล้วน้องไบรท์นะคะแล้วก็มีพี่ช้างบอกว่าใส่เสื้อหมีแพนด้าน้อยสนิทอันนี้เป็นน้องหมีเนยนะไปวิ่งมาไปวิ่งของงานหมออโถนะของมูลนิธิ9คนละ9อะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยได้โอกาสไปตีแบดนี่จริงๆเป็นเสื้อวิ่งนะแต่เอาไปตีแบดเอ้ยมันก็คล้ายกันเป็นเสื้อแบบกีฬาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสวัสดีพี่พิทวัฒน์นะคะจากชลบุรีนะแล้วก็มีพี่สมเจตมีพี่หนูเลื่อนขึ้นไม่ได้อีกแล้วอ่ะขออภัยนะคะเอาเป็นว่าทักประมาณนี้เนาะพี่โพดีพี่เออินทิรานะคะมาแล้วจ้าแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมีวันเกิดของแฟนรายการด้วยนะคะพี่โอกับพี่ยาย่านะคะเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาอย่างสม่ำเสมอและน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าคอยกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะพี่สองคนนี้ก็จะมาตลอดเลยนะเกิดวันเดียวกันด้วยเอ็นดูน่ารักมากๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะก็มาดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงสายชิวหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: แม่แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: พี่สารเล้งครับ
1: พี่สาร
2: ไม่ได้คุยกันมาตั้งสองเดือนกว่านะ
1: พี่สารอุทัยเหรอ
2: มีงานไม่สาวพี่ฟ้า
1: ใช่ไหมพี่สารจากอุทัยใช่ไหม
2: ใช่จ้าน้องเมย์
1: อ
2: ๋
1: อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ก็สบายดีเพราะตอนนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงครอบครัวโคนมครับ
1: หรอแล้วเราสามารถแบบว่าอะไรนะรีดนมวัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหม
2: ได้ครับได้ครับช่วงที่สากลครับโคนมตามันเล็กครับใช้ได้มากครับ
1: หนูเคยไปแล้วเขาบอกว่าต้องแบบแตะๆก่อนอย่าให้มันตกใจเพราะแบบไปคว้าเลยมันดีดเอานะ
2: มันดีดนะต้องมัดขาด้วยครับ
1: เหรอ
2: มัดขาเสร็จก็ล้างเต้านมมาเต้านมแล้วก็ล้างน้ำสบู่ล้างสบู่เสร็จก็เอาน้ำเปล่าก็ให้อาหารงูนมเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตน้ำนมได้ไ
1: อ้
2: งูมัน
1: แล้วพอเสร็จปั๊บเราก็
2: เพื่อนเราใส่เต้า
1: อ๋อแล้วเราก็มีกรรมวิธีในการพาสเจอร์ไลท์อะไรต่างๆใช่ไหมทำให้มันสะอาดขึ้น
2: ไม่ต้องมีอยู่ศูนย์ส่งอยู่ที่สากลสหรมครับ
1: อ๋อแล้ววัวที่เราดูแลมีประมาณจำนวนเท่าไหร่คะ
2: อ๋อ35ตัวครับ
1: โหจำชื่อได้ไหม
2: ถุงเงินหญิงถุงทอง
1: ก็แนวๆประมาณนี้แบบว่าก็ตั้งชื่อให้ดูสิริมงคล อะไรประมาณนั้นนะคะอ๋ออยู่อุทัยแล้ววันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เดี๋ยวต้องรีบไปร้านคอกงัวครับ
1: ตอนนี้นะ
2: ครับ
1: กี่โมง
2: เที่ยงคืนจะไหวตีหนึ่งครับ
1: งั้นให้น้องเมย์อยู่เป็นเพื่อนเนาะ
2: เหงาครับทำงานคนเดียวพ่อก็ไม่สบาย
1: อ้าวเหรอคุณพ่อเป็นอะไรคะ
2: คุณพ่อเป็นป่วยติดเตียงครับ
1: แล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ต้องพลิกตัวตลอดไปครับ
1: ต้องพลิกตัวทุกกี่ชั่วโมงเลย
2: ทุก3นาทีครับ
1: ฮะ
2: 3-5นาทีครับ
1: พลิกตัวนะ
2: เพราะแม่ก็ทับเนี่ยครับแพทย์สั่งพลิกตัว
1: ทุก3-5นาทีเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วใครเป็นคนพลิกอ่ะ
2: ถ้าเอิญอยู่เลยจ้ะถ้าเอิญเยี่ยวค้างกับพันพอดเนี่ยก็จะทำไม่แห้งผิวไม่แห้งครับ
1: หนูเข้าใจแล้วตอนนี้มีใครดูแลคุณพ่ออยู่คะ
2: ผมแล้วก็น้องสาวครับ
1: แล้วจะพลิกตัวยังไงอ่ะทุกๆ 3-5 นาที
2: ต้องพลิกจำเตียงผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหไม่ง่ายนะเพราะว่าตอนที่ของอาม่าหนูเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงแต่พอบอกว่าโอ้โหระวังแผลกดทับจริงๆก็มีเบาะหลายรูปแบบนะคะ
2: พอดีพ่อสงสัยว่าพ่อเป็นอะไรไปอย่ารอให้ต่อหน้าพ่อนะพ่อสบายแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น้องเมย์คิดว่าน่าจะช่วยได้ก็เกี่ยวกับพวกเบาะที่นอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้แบบไม่เกิดแผลกดทับ
2: แล้วน้ำสบู่กับแอลกอฮอล์ก่อน
1: อะไรนะคะ
2: แล้วน้ำสบู่กับแอลกอฮอล์ก่อนครับ
1: อ่ะฮะหมายถึงตัวเบาะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ผ้าอ๋อตกใจนึกว่าทาที่แผลเลยตกใจ
2: แล้วก็มีผ้าคลุมอยู่ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เบาะเป็นแบบเป็นลมยางอะไรอย่างงี้ไหม
2: ใช่ครับลมยางครับ
1: แต่ว่าพลิกทุก3-5นาทีเลยเหรอ
2: ทำไมพลิกเขาเป็นมา2ปีครับ2ปีกว่า
1: ไม่หนูรู้สึกว่าเป็นการพลิกที่ถี่มากจนที่เรียกว่าคนที่ดูแลน่าจะไม่ได้นอนเลย
2: ไม่หลับไม่นอนครับเดี๋ยวก็ว่าออกซิเจนไม่เกลือดที่มันติดๆเนี่ยห้ามต่ำกว่า100องศาห้ามต่ำกว่า 100% นะครับแล้วห้ามต่ำอย่างเกือบ 10% นะครับออกซิเจนนะ
1: ออกซิเจนออกซิเจนในเลือดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ออกซิเจนในเลือด
1: เอาเป็นประมาณนี้ละกันวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: เนี่ยต้องหาให้สุดใจของป๊อปปรัชญาครับ
1: ป๊อปปี้ปรัชญารักนะคะ
2: ป๊อปปี้ปรัชญา
1: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ FC ลูกทุ่งมหานครแล้วก็

0: แล้วก็น้องๆของหมายชื่ออะไรนะครับ
1: น้องกวางค่ะ
0: น้องกวางสุดน่ารักจังเลยสวยก็สวยฟังสอนสวีอัศรายครับ
1: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: สวยแข่งกับน้องเมย์เลย
1: อะไรนะคะ
0: สวยแข่งกับน้องเมย์เลย
1: กวาง
0: สวยลูก
1: พี่เขาชมว่ากวางสวยมากเลย
0: อย่าลืมมาเที่ยวสว่างนะมาไหว้พระ
1: ครับผมได้เลยครับอ่ะขอบคุณที่โทรมานะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะคะ
0: ดีใจจังเลยได้ฟังเพลงนี้มากมาของน้องมาแล้ว
1: โอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณนะสวัสดีค่ะ
0: นะสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ร้อนๆแบบนี้นะคะก็ยังคงมีหลากหลายพื้นที่อยู่ที่ยังคงโหร้อนเนาะแล้วบางพื้นที่นี่ใช้บั้งไฟช่วยแล้วอะไรแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีฝนตกลงมานะคะก็ขอให้ตกลงมาเร็ววันนะจะได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกร้อนมากๆนะคะตอนนี้เราก็มีคูลพลัสนะคะเอาไว้ให้เย็นสบายกายสบายใจนะหน้าร้อนนี้นะคะจะได้เย็นฉ่ำด้วยคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจเลย 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยมันร้อนจังเลยนี่เลยนะคะพอใส่น้ำใส่น้ำแข็งไปเนี่ยก็ลดลงมา 3-4 องศาเลยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยกันนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องครัวโอ้ยเย็นทุกที่นะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะหน้าร้อนนี้นะคะให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนล่าสุดน้องเมย์ไปดูตามห้างอะไรเงี้ยนะพัดลมธรรมดาก็พันกว่าบาทเกือบ 1,200 นะคูลพลัสเนี่ยก็ขนาดประมาณเดียวกันวันนั้นเห็นหยิบสายวัดมาวัดให้ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นนะคะคุ้มสุดๆเลยนะอันนี้เนี่ยราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีเลยค่ะ Cooling Pack อีก4ชิ้นด้วยกันแน่แถมๆนะจ๊ะโทรค่ะ02-114-3990 ค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หยิบโทรศัพท์มากดหมายเลขเลยนะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปมาต้นชั่วโมงก็รำวงมาแล้วขนาดนี้นะอีกสักรำวงแล้วกันนะสาวรำวงจากพี่อ้อยกระท้อนค่ะ
3: มาสนุกกันมาชุดสีสัน

ไขข้อยังดีเอาไปเอ้ยเชื่อปึ๊บไปปึ๊บไปปึ๊บ

ท้องฟ้าสว่างอุ้ยกูอุ้ย

ดนึงอีกนิดแถมให้อีกนิดนึงฮึบไหวไหมยังไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่ไหมคนไหนไม่ไหวไปนั่งที่เดี๋ยวไขข้ออักเสบอยากให้น้องแดนเซอร์เขาได้เต้นบนนี้มากเมื่อกี้เขาเต้นอยู่แต่ข้างล่างไงอีกรอบนะ

0: ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อน
1: ๆมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ร้องไห้วันไหนก็ให้น้องเมย์ดูแลใจได้นะคะนี่นะอะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองร้องไห้กอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่เหลือใครกอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยสุดใจนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าท้อแท้ผ่านอุปสรรคอะไรไปไม่ได้ก็ตามแต่จงรู้ไว้นะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตเป็นของตัวเองเสมอนะคะทุกๆปัญหาที่เขาบอกว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเนี่ยถ้าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าซะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาอยู่ในโซนของปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิธีในการที่จะเอาตัวรอดนะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะยังไงก็ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆด้วยเนาะรวมถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้นะใครที่บ้านรกล้างนะคะหรือว่าแบบมี

ของรกๆอะไรเงี้ยมีป่ามีต้นหญ้าอะไรที่มันขึ้นสูงนะคะยังไงก็ดูแลความสะอาดรอบๆบ้านอะไรที่งูมันจะชอบอ่ะหนูเยอะงูก็มาตามมาด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่างูก็ต้องกินหนูเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหิวมันหาอะไรกินไม่ได้บางทีมันก็มาที่สัตว์เลี้ยงของท่านนะคะดังนั้นก็คือมันอันตรายนะผู้เสียชีวิตที่ผ่านมานะคะมีถึง20รายแล้วเด้อนะพบมากในเพศชายด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานเกษตรกรนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใครที่เข้าสวนเข้าป่าเข้าเนี่ยแม้แต่สวนยางเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านนาไร่สวนต่างๆนะคะพบมากในเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาคมนะคะตุลาคมประมาณนี้นะช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแบบเพราะเพราะเพหน่อยประมาณแบบ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแนวทางในการป้องกันงูกัดแน่นอนค่ะสวมรองเท้าหุ้มข้อหรือว่าสวมรองเท้าบูทนะคะให้เรียบร้อยเวลาที่เราออกไปปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องทางตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยก่อนเวลาจะเดินไปในพงหญ้ารกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยอ่ะก็ให้เขาแบบฉกมาที่ไม้เราก่อนเราจะได้ไหวตัวทันใช่ไหมล่ะหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่านะคะล้วงแบบล้วงมือไปในโพรงไปในกองไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนชะล่าใจรู้สึกว่านี่ก็บ้านฉันฉันก็รื้อบ้านตัวเองอะไรเงี้ยบางทีมันก็แอบอยู่หลังป้ายหลังโอ่งหลังอะไรใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่บางคนก็อยู่ตรงฝ้าเพดานนะก็ระมัดระวังกันนะคะกองไม้กองอิฐกองใบไม้แห้งๆอย่างเงี้ยนะอย่าจับงูนะคะแม้จะคิดว่ามันตายแล้วก็ตามก็ห้ามจับเด็ดขาดเลยนะวิธีปฐมพยาบาลค่ะหากโดนงูกัดหรืองูฉกเนาะบีบเลือดบริเวณบาดแผลออกก่อนตรงปลายแผลเนาะออกก่อนเพื่อขจัดพิษงูให้ออกจากร่างกายนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดย้ำว่าน้ำสะอาดฟอกสบู่หรือด่างหรือน้ำด่างทับทิมอย่างเงี้ยได้นะคะใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งที่ย้ำไม่ใช่เลยนะบางคนเนี่ยหูคว้าอะไรได้ก็คว้านึกออกไหมบางทีก็ต้องพกไปบ้างนะพยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะบางคนนี่เขาใช้ดามมาเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งไปขยับเยอะใช่ไหมเลือดมันก็สูบฉีดเลือดสูบฉีดอ่ะเป็นไงพิษก็วิ่งทั่วเลยคราวนี้เข้าหัวใจไวกว่าเดิมนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ดามบริเวณดังกล่าวนะคะให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจนะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเมื่อไรที่พบเห็นงูนะคะหรือสัตว์พิษสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะจะขอความช่วยเหลือนะคะก็โทรเลย199ค่ะเป็นจริงๆก็เป็นเบอร์ดับเพลิงนั่นแหละหรือว่ากู้ภัยในท้องที่ก็ได้1418อย่างเงี้ยนะคะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บมีผู้ที่แบบว่าต้องมีพิษโดนพิษไปแล้วโดนกัดไปแล้วนะคะก็โทร1669นะจ๊ะแต่ถ้าถามว่านำส่งเองได้ไหม

ทำแผลทำเขาเรียกว่าล้างแผลให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าบางคนใจร้อนไงใช่ไหม เข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้าถึงสถานการณ์ที่มันต้องปั๊มหัวใจเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเราสามารถทําได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันเราก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวานิพกจากคาราบาวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้นะคะเราฟังทางวิทยุทางอะไรก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะเบรกสักครู่นึงรอสายนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสีมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ก็ยังอยู่กันไหมจ๊ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ครับผมเด็กชายโกโก้ครับ
2: พี่โกโก้จากระยอง
3: ครับผม
2: ครับผมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
3: สบายดีครับผม
2: สบายดีนะฝนตกหรือเปล่าเอ่ย
3: ตกครับตกวันเว้นวันครับ
2: โอ้เมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันลงมาอีกทีรถนี่คือน้ำท่วมไปครึ่งล้อ
3: ครับตกวันเว้นวันครับครูเองบางวันก็ตกคึ้มๆแล้วก็คึ้มๆวันนี้คึ้มๆครับระยองครับคึ้ม
2: ๆพี่โกโก้อยู่อำเภออะไรอะคะ
3: บ้านฉางครับ
2: ที่หนูจะไปแกรงอะสิ
3: ได้ยินอยู่ครับตอนนั้นเข้ากาดึกฟังคุณเมย์อยู่คุณเมย์จะพาครอบครัวมาเที่ยวใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยเห็นเขามีแบบคาเฟ่เปิดใหม่เยอะเลยอ่ะ
3: ครับ
2: สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองครับผมอยู่บ้านฉางครับติดต่อกับไอ้กิโลสิบครับของผมอ่ะ
2: เหรอคะมันไกลกว่ากันเยอะไหมอ่ะ
3: ก็ไม่มากเท่าไหร่นะคุณเมย์
2: ประมาณกี่โลได้คะ
3: ประมาณตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ตัวโยต้าตอนผมเรียนก็เพราะว่าจะถ้าเกิดแกงน่าจะไกลอยู่นะพี่น่าจะไกลอยู่ครับครูเมย
2: ์
3: น่าจะไกลอยู
2: ่ไม่ต้องเรียกหนูว่าครูก
3: ็ มันติดแล้วว่ะฟังตลอดเน
2: า
3: ะ
2: ฟังดูแปลกๆเหมือนกัน
3: ฟังตลอดแล้วเนาะครูเมย
2: ์ตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นไงบ้างจ๊ะ
3: สบายดีครับ
2: จริงเปล่า
3: จริงครับผม
2: มีชะงักนิดนึงด้วย
3: ครูเมย์ชอบแกล้งคนอื่นแต่ผมจะแกล้งครูบ้าง
2: ยังไง
3: ครูมีครูตุ๊กแกไหม
2: ทำไมครับ
3: อยากถามครับ
2: มาก
3: ตัวไหมโอ้โหก็เมื่อวานก่อนเองครูเมย
2: ์
3: อาบน้ำเสร็จผมมานั่งข้างบ้านไอ้เราที่บ้านผมมีตุ๊กแกไงผมว่าเป็นคนแบบถอดไอ้ลูกทุ่งเนาะแบบลูกทุ่งอะอาบน้ำเสร็จแล้วก็

0: กางเกงบอลแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์นี่แหละลูกแกตกใส่หลังดักแปะเสร็จปุ๊บผมก็ไม่กลัวนะผมก็ตั้งใจสู้มันอ่ะมันก็ปีนขึ้นขาผมก็สะบัดมันก็ปีนขึ้นขาผมอีกลูกแกที่บ้านผมมันเยอะไง
1: เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาตะมุตะมิอะไรนะแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ย
0: ครูเมย์ลองดูไหมล่ะ
1: ไม่เอาแล้วเคยแล้ว
0: ตัวมา3นิ้วอ่ะครูเมย์
1: โอ้ยไม่ไหวอ่ะขนลุกแค่คิดก็ขนลุกแล้วไม่คือจะบอกว่าเมื่อวานน่ากลัวกว่านี้หนูอ่ะมีพี่เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้เป็นแบบคนกำลังแบบกินมันสดๆอ่ะ
0: ฮะ
1: แล้วหนูอ่ะส่งคลิปมาให้หนูดูคือคนที่เขารู้ว่าหนูกลัวใช่ปะเขาก็จะชอบส่งอะไรแบบเนี้ยมาให้หนู
0: โอ้
1: แล้วหนูไม่เข้าใจอ่ะ
0: ส่งมาอันนั้นก็เกินไป
1: แบบว่ากำลังดิ้นเลยอ่ะแล้วก็เอามือคว้าใช่ไหมพอเอามือคว้าเสร็จแล้วก็จับปากมันเอาไว้แล้วก็หักคอแล้วก็กัดตรงคออ่ะแล้วมันก็ดิ้นเดียวคือหนูแบบช่วยด้วย
0: โอ้ขนาดผมเนี่ยตกใส่หลังมันแปะนะตกใส่หลังไม่พอนะครูเมย์มันปีนขึ้นมาหาผมเลยปีนขึ้นขาด้วยคนลุกยังไม่หายคนลุกเลย
1: โอ้คนที่ไม่กลัวมันก็กลัวได้เหมือนกันนะตอนเด็กๆหนูก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าก็มีจังหวะหนึ่งของชีวิตตอนที่ไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าเหมือนอ่ะจังหวะแรกก็คือเรานอนอยู่เนาะอยู่ในมุ้งแต่มันอ่ะอยู่ข้างหน้าข้างนอกมุ้งก็คือหลับอยู่ลืมตามาจ้าเอกับมันแบบว่าอู้อยู่ตรงหน้าพอดีเลยแล้วแบบตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าหูตัวมันใหญ่จังเลยอ่ะแล้วพอแบบ
0: ก็เหมือนกันนะครูเมย์ไอ้ตอนแรกผมก็กลัวนะแต่คือจับไปจับมาแล้วมันแบบ
1: เดี๋ยวใช้คำว่าจับไปจับมาฮัลโหล
0: ครับจริงๆก็คือผมตอนแรกที่บ้านปุ๊บหลังตู้ผมอะผมไปจับมาตอนแรกนึกว่ามีแค่ตัว2ตัวว้ายพี่โอ้ยว้ายครูเมย์
1: อยู่กันเป็นครอบครัว
0: โอ้โห
1: อยู่กันเป็นเครือญาติอยู่กันแบบญาติโกโหติกะเขาอาจจะเลี้ยงรุ่นกันก็ได้เราจะไปรู้ได้ไง
0: แล้วผมก็คล้องกระป๋อมาคล้ายๆแบบผมก็อีสานเนาะคล้องอะคล้องเอาไปปล่อยล็อตแรกมาไม่พอล็อตที่2มาอีก5ตัวล็อตที่3อีก4ตัวเนี่ยล็อตที่4มาอีก
1: นี่เอาไปขายได้เลยแล้วเนี่ย
0: โอ้ยเอาไปขายใครล่ะครูเมย
1: ์อุ้ยคนรับซื้อกันแพงมาก
0: ครูเมย์ซื้อมั้ยล่ะ
1: มีคนรับซื้อจริงๆแพงมากด้วย
0: โอ้ที่บ้านผมเยอะแยะไปหมดเลย
1: เนี่ยจับขายเลยจริงๆได้อาชีพเพิ่มเลย
0: ไปขายที่ไหนล่ะครู
1: มีเต็มเลยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เจอเลยเยอะมากจริงๆแบบบางทีเขาขายได้แบบ500 600ต่อโลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ว่านับเป็นยังไงนะแต่ว่าแพงอยู่นะ
0: อ๋อครับแต่ผมไม่ทำร้ายมันนะผมจับแล้วผมเอาไปปล่อยผมไม่เคยทำร้ายมัน
1: เนี่ยรับซื้อตุ๊กแกจังหวัดระยองใช่ไหมจังหวัด
0: เหรอ
1: มีเนี่ยเพียบเลยเนี่ย
0: เ
1: พียบเลย
0: ไม่ผมอยากรู้ไงถ้าเกิดรับซื้อไปเอาไปทำอะไร
1: เขาไปทำยาค่ะ
0: เอาไปทำกินนะ
1: ใช่เอาไปทำยาให้ส่งออกประเทศจีน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่คนจีนเขากินอะไรแบบนี้
0: โอ
1: ้จริงๆคนไทยอ่ะเนี่ยมีคนเขาทำรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยรายได้หลักล้านเลยนะ
0: จริง
1: เนี่ยมีคนรับซื้อตุ๊กแกสูงสุด80ล้านก็มี
0: อ๋อคร
1: ับโอ้ไปเซิร์ฟเลยค่ะหนูว่าสร้างงานสร้างอาชีพถ้าพี่กล้าจับขนาดนี้นะ
0: ผมไม่ได้กลัวจับมือเปล่าผมก็จับมาแล้ว
1: ก็เนี่ยหนูบอกว่าถ้ากล้าจับขนาดนี้นะพี่ได้อาชีพแล้วเนี่ย
0: ก็เอาผ้าโอเคเอาผ้ามาใส่มือแล้วก็จับไปดิ
1: เนี่ยไปดูเลยจริงๆเขารับซื้อกันแพงมากหนูรู้แบบว่าหนูเคยเห็นคลิปที่เขารับซื้อด้วย
0: จริงปะเนี่ย
1: จริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยไม่จ้อจี้ด้วย
0: ผมทำงานโรงงานไงผมมันไม่รู้หรอกผมอยู่ในป่าในเขาในสวน
1: เนี่ย
0: มันในป่าในเขาหรอกก็ติดเขตติดต่อชลบุรีนะครับ
1: เนี่ย300กรัมได้30,000
0: ฮะ
1: ไปดูเลยสร้างงานสร้างอาชีพเดี๋ยวนี้เลยจริง
0: ๆแล้วบ้านผมเยอะนะจับไปปล่อยตั้ง 3-4 รอบ
1: เสียดายไหมล่ะ
0: ก็มาอยู่ว่ามาอยู่ที่บ้านผมอย่างเดียวเลยครูเมย์
1: เสียดายไหมล่ะรู้สึกเสียดายหรือยังล่ะ
0: ไม่ต้องเสียดายเลยเมื่อวันก่อนเพิ่งตกใส่หลังคุณต้องแปะอยู่เนี่ย
1: นั่นแหละหลังจากนี้เราก็มีอาชีพกับมันไปเลยไหนๆว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนรับซื้อเยอะอยู่ลองไปเซิร์ชดูเนี่ยหนูเห็นเนี่ยเพียบเลยเซิร์ชมายังไงก็เจอได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้า
0: ไอ้ทุยครับ
1: ไอ้ทุย

0: นะคะผลงา
1: ค
0: น
1: รับ
0: จากแอลกอฮอล์เนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้ค่ะวันนี้จะบอกว่าคนขอไอทุยเยอะมาก
1: เดี๋ยวก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วคุณเนี่ย
0: เยอะมากๆนะคะก็เลยโอ้ยแล้วในระหว่างที่เราคุยกันน้องกวางเขาก็เซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการขายตุ๊กแก
1: อ้าวเหรออ๋อที่คุยน้องกวางน้องกวางน้อยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่กวางน้อยก็คือมันจะมีจอขวามือของดีเจใช่ไหมคะที่เอาไว้คุยกับโคโปรแกรมได้อะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์มาว่าเนี่ยรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยเยอะหนูเมื่อกี้หนูเซิร์ชในมือถือเพียบเลยเนี่ยได้งานแล้วอย่างน้อยก็รวยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ
1: ไม่ลืมครับภูมิภูมิร้องเพลงพออยู่แล้วภูมิผมติดตามผมเอฟซีภูมิครับ
0: ได้เลยอ่ะแต่ช่วงนี้เขาขายอึ่งกันอยู่เนาะ
1: มันออกแล้วเหรอคุณเมย
0: ์
1: บ้านผมนี่บ้านผมเองออกเลยยังไม่ออก
0: อึ่งอ่างอะนะ
1: ครับมัน
0: ขาย
1: ออ
0: กแล้วออกแล้วเริ่มมีแล้วเขาเริ่มขายกันได้กิโลละตั้งเท่าไหร่สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยใช่อีสานแต่เมื่อกี้หนูเซิร์ชระยองอะขึ้นแล้วนะตุ๊กแกอะ
1: โอ้โอเคครับ
0: ไอ้หนูพูดจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่น
1: ครับ
0: เออดีใจมากถ้าแฟนรายการหนูร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อไปผันตัวเอง
1: ไม่แล้วประเด็นผมจะมีใครว่าผมไม่ได้เกิดจะพูดได้ฟังเนี่ยแต่ก่อนเนาะไม่มีที่ไปปล่อยเนาะไอ้บ้านเนาะไอ้ไม่อยากไปปล่อยใครเนาะไอ้บ้านตรงนี้แหละวะตรงนี้เหรอไปปล่อยบ้านเขาฝากกันเลี้ยงอยากไปปล่อยตัวนึง
0: เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวนี้ก็เอ้ยบางคนเขาเพาะเลี้ยงเลยเพราะว่าเขาขายแล้วมันได้ราคาดีนั่นแหละเขาก็เพาะเลยอะไรเงี้ยนะคะคนจีนเขาซื้อเยอะเขาซื้อไปทำยาเหมือนมันมีกรรมวิธีเอาไปตากแห้งเอาไปรีดเอาไส้มันออกอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคนบางคน

0: ผมจะรู้เลยอ่ะ
1: ก่อนที่พี่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยกวางอ่ะก็คือเปิดรูปตุ๊กแกแบบตัวเบลเลอร์อยู่ข้างๆหนูตอนเนี้ย
0: แสดงว่าครูมีกลัวใช่ไหม
1: คนลุกอยู่เลยไอทูวีนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ให้ทีมงานเก้าไอลูกทุ่ง95ทุกคนนะครับ
1: กวางเขามอบเพลงไอทูวีให้
0: ให้ครูมีให้ครูมีแล้วให้น้องกวาง
1: โอเคได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยจ้า
0: ครูมีน้ำเลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้ายอร่อยขนาดนั้น
1: ค่ะและสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ช่วยด้วยมีแต่รูปตุ๊กแกทั่วตัวไปหมดแล้วตอนเนี้ย
0: ครูเมฟันครูเมฟันนี้เนี่ยเห็นไหม
1: เนี่ยมันพี่โกโก้พูดก็เรื่องนึงเถอะแต่กวางอ่ะเอารูปหลายอยู่เนี่ยขวา 4-5 ตัวเน
0: ี่
1: ยโอ
0: ้
1: โหอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่
0: ไม่หรอกไม่หรอกครูเมชอบแกล้งผู้ฟังไงผมขอแกล้งมั่ง
1: หนูแกล้งด้วยคำพูดแบบน่ารักน่ารักมองแซ่แซ่มองตลุ่มตัวมงเงี้ย
0: ครูเมต้องไม่หรอกครูเมต้องโดนเอาคืนมั่งผู้ฟัง
1: ก็แกเนี่ยนะเออเดี๋ยววันหลังจะจับแมงสาบไปให้จับงูไปให้อย่างเงี้ย
0: ว้ายมาเถอะกูอ่ะผมตับใส่ตับตำเลยแหละ
1: อ่ะได้เลยเดี๋ยวต้องไม่จัดให้ก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรมา
0: ดูแลครับดูแลสุขภาพนะครับครูเมย์
1: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: เออสร้างงานสร้างอาชีพอุ้ยคุณผู้ฟังเอาจริงๆบ้านขายตุ๊กแกเยอะๆนะขายค่ะอย่าทำมาเป็นจริงๆท่านเป็นหนูเนี่ยถามว่าหนูกลัวไหมกลัวแต่ว่าหนูอ่ะก็เคยมีทราบมาว่าเขาเป็นอาชีพเลยแล้วก็พอไปดูอ่ะโหรายได้เขาหลักล้านนะไม่ใช่เล่นๆ นะเออแต่ว่าเขาก็จะมีกรรมวิธีอะไรของเขาเนี่ยแหละพวกแบบเอาไปล้างเอาไปตากเอาไปโอ้หนูก็แบบเออคนลุกหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้ไม่ได้แล้วก็มีหลายคนที่เขาเลี้ยงแบบพวกนี้แหละพวกจิ้งจกตุ๊กแกพวกอึ่งอ่างกบใช่ไหมเขาจะมีคอนโดใช่ไหมคอนโดอึ่งอ่างคอนโดกบคอนโดเขียดอะไรเงี้ยเออเขาเลี้ยงเพื่อแบบเอาไปขายตุ๊กแกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะอะไรสักอย่างที่แบบคนจีนเขาเชื่อว่ามันจะแบบทำให้แข็งแรงทำให้แบบอายุยืนเอนทาเอจิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็แล้วแต่เขาเลยแต่บ้านเราก็คือฉ่ำค่ะถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็คือจับขายจ้ะต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เขาประสบปัญหาใช่ไหมพวกตั๊กแตนแบบเยอะเกินไปเข้าบงเข้าบ้านเรามาอยู่ที่ประเทศไทยสิกินฉ่ำค่ะไม่เหลือจริงหนูเพิ่งไปเห็นอะไรนะต่างประเทศที่เขาแบบตั๊กแตนแบบลงมาทัวอะไรเงี้ยเออคนไทยคือจับกินค่ะไม่เหลืออะไรที่มันเป็นมาลงมาแรงคนไทยทอดกินหมดเกลี้ยงมาก็ถือว่าปรับตัวกันไปแล้วกันนะคะยาขายแต่ที่บ้านไม่มีให้จับเหรอโหของหนูเนี่ยหลังบ้านน่าจะมีตัวนึงพี่อาญาสนใจไหมร้องทุกคืนเลยไม่ชอบอ่ะอะไรแบบนี้กวางหยุดขนลุกเฮ้ยมา4ผลงานเพลงกวางอ่ะ4ผลงานเพลงนะคะคนดังลืมหลังควายจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชมทุ่งจากเพลินพรมแดงแล้วก็มีเด็กเลี้ยงควายจากบอสธีรพงษ์แอนะจากรายการของเรานะคะฟีเจอริงกับซัน NPT เอ้ย NPYและไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์4ผลงานเพลงนะคะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาค

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เป็นเรื่องธรรมดานะคะพบกันผูกพันแล้วก็การจากลาเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยฟิชเชอริ่งกับพี่เทจำปาสักนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยหวายเนวดายนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยต้องอ่านว่าอะไรโตโมสตูดิโอใช่ไหมอาจารย์หวายเนวดายนี่ก็เป็นหนึ่งท่านที่แต่งเพลงวอวอนนะคะก็เอ้ยมีหลายเพลงมากเลยนะไม่ได้อยากเป็นเสื้อไม่ได้อยากลาเยือนนี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะก็โอ้แต่งเพลงดังๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่รู้สึกทุกอกทุกใจชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะเป็นผลงานเพลงแนวใหม่ๆเนาะก็ถ้าชื่นชอบก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ค่ะจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสดเลี้ยงและ7 Eleven สองผลงานเพลงค่ะนาลีลำพึงจากวงฟูพบหมอนาฮานอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงกา

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: ไม่ทันไรก็ถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วยนะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง83บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าวิทยุทำไมไม่ค่อยปล่อยเสียงร้องยังไงนะทุกคนได้ยินเสียงปกติไหมคะยังไงก็ฝากบอกฝากฟีดแบ็กกันด้วยเนาะบางพื้นที่อาจจะฝนตกบางพื้นที่ฟ้าร้องบางพื้นที่มีเสียงอะไรจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะบอกว่ามาทันส่งคุณครูกลับบ้านปลอดภัยด้วยพี่กิ่งการสวัสดีค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะอยากจะมอบให้มากๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะคะทักมาบอกว่าบางทีหมดกำลังใจกับชีวิตทำยังไงดีน้องเมย์นะคะบางคนก็ยิ่งช่วงนี้นะมีข่าวเรื่องการถูกละเมิดค่อนข้างเยอะมีคนทักเข้ามาหลังใหม่เกี่ยวกับการละเมิดเยอะมากซึ่งโหเอาจริงๆนะหนูฟังเรื่องราวเนี่ยก็บอกตรงๆว่ายินดีมากๆที่จะรับฟังนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ตัดความรู้สึกนี้ออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราไม่ได้นะคะน้องเมย์ต้องกอดก่อนเลยอ่ะกอดแน่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจจริงๆนะว่าคนที่ถูกละเมิดอะไรก็ตามแบบเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจค่อนข้างเยอะและหลายคนยังโดนอยู่เลยโตมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันขอบคุณละกันที่ไว้ใจขอบคุณที่มาเล่าให้กันฟังขอบคุณที่กล้าที่จะพูดนะคะกล้าที่จะเอาปมตรงเนี้ยของเราออกมานะคะแล้วก็หวังว่าน้องเมย์จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะที่เยียวยาจิตใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะมีคนอีกมากมายนะคะที่เขาต้องร่วมแก้ไขเรื่องนี้ไปด้วยกันนะก็ดีเหมือนกันค่ะที่สังคมของเราเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะตระหนักนะคะอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เต็มใจก็อย่าไปละเมิดเขาเลยเนาะอ่ะไปผลงานเพลงนี้แชร์จากโปเตโต้นะคะแชร์ไม่ใช่เปียแชร์นะแชร์หมายถึงการแชร์ความรู้สึกกันนะคะมอบให้ด้วยก็แล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนเหมือนกันนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่ากันดีกับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับสวัสดีไปถึงพี่มาริวันนะครับพี่คมสันทักทายนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชติพี่บ่าวเมืองศรีพี่ศักชัยครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะฮะพี่เลวัชรพรพี่สำลีนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อนี่ว่านะฮะจัดไปครับบทเพลงนี้จากพี่ธันวาราศีธนูนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

ครับ

เดี๋ยวเท่านี้ผมขอช่วยร้องดังๆนะครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิลหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับผมนี่จัดไปมหานครไลฟ์นะครับไก่ตาฟางแต่พี่ธันวาราศีธนูนะครับก็เป็นเพลงแรกที่เรารู้จักกับพี่ธันวาเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวใช่ไหมสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับน้องเพชร
4: โอ้ยสวัสดีครับพี่สุภาพครับพี่สุภาพ
5: ตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังเรียกพรรคพวกอยู
4: ่เรียกพรรคพวกอยู่แล้วฮะ
5: โคกาลา
4: โอ้ยอยู่แถวไหนพี่อยู่แถวไหน
5: นาทวีครับผม
4: นาทวีสงขลาเนาะ
5: ใช่ครับ
4: รับฟังชัดเจนนะครับ
5: ชัดเจนครับ
4: ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไร
5: อยากฟังของน้องโอ๊ตคุณตาที่ยังหายใจครับ
4: ได้เลยครับผมเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ให้

0: ียงทุกสายให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องกวางน้อยแล้วก็ให้กับตัวเองนะครับ
1: ให้กับตัวเองเลยนะ
0: ได้ครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
0: ผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับจัดไปครับคนตายที่ยังหายใจนะฮะจากน้องโอ๊ตอาสยามนะครับเป็นศิลปินที่คุ้นมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับคิดถึงนะยังไงถ้าใครรู้จักนะครับฝากสวัสดีไปถึงน้องโอ๊ตอาสยามด้วยนะครับ ในช่วงของสายชีพหัวใจครับยำยำจัมโบ้ครับอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโต

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะจบไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงนะครับจากพี่บอยพีซเมเกอร์คุณแม่เจนเจนนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงครับจากคุณอาหลังร็อกเคสตรานะครับคุณครูผมต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณครูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงแข่งความคิดถึงครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังกันมาทาง

0: Facebook LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงสวัสดีครับพี่กบนะฮะขอบเรื่อง18ฝนจ้าพี่สุภาพพี่น้องณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณยายน้องว่านครับพี่กรองแก้วนะฮะสวัสดีพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณดีพอให้รอไหมนะฮะนั่นคือสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองมาดูด้วยสีเหลืองของเรานะฮะสวัสดีครับผมโอ้ยนะจะขอเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสีเหลืองนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของคิวไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับใครที่วิ่งเดินลุกนั่งแล้วรู้สึกแบบเจ็บเข่าเพราะฉะนั้นนะครับผมมีคิวไลฟ์มาฝากนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมทำกิจกรรมได้นะครับยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้น ขอไปครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในโทรครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปปะเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง

990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95นะครับทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่นรเดชครับพี่วิทยวัฒน์ครับพี่ใครเนาะพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรายงานพยากรณ์อากาศโอ้ตอนนี้เป็นดีขึ้นหน่อย
1: รายงานพยากรณ์อากาศเลยนะพี่กะทินะ
2: ครับคุ้มตลอดครับ
1: อือหือพี่กะทิสบายนะครับ
2: ก็สบายดีครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไร่สัญญาณไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคฟังได
1: ้แต่ก็โอเคฟังได้นะครับพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับพี
2: ่ที่รักหนึ่งพิษณุโลกครับ
1: ของคุณอาสีนุ่มนะ
2: ครับแล้วก็ฝากให้คุณอุ้มกัศยาคุณทำกับข้าวเยอะๆนะครับ
1: น้องน้องอุ้มเลยเหรอน้องอุ้มนะ
2: ครับอุ้มกัศยาครับฝึกทำกับข้าวเยอะๆเลย
1: โอ้โห
2: คนเราบุ้งติดรถฟังกันทุกวันเลยครับ7โมงเช้าอะไรช่วงๆ
1: เข้าใจเข้าใจมีอะไรอยากจะบอกน้องอุ้มไหม
2: อ๋อก็มีครับบอกว่ามีคนเขาบ้านพี่กะทิเขาติดตามกันหลายคนครับโดยเฉพาะพวกนางเอกอีเก้ที่เขาฝึกเด็กในบ้านนะครับ
1: ครับผม
2: เขาเปิดฟังกันหมดเลยแม่นงก็เปิดฟัง
1: ได
2: ้เลยแล้วก็ตอนเช้าว
1: ันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกน้องอุ้มไว้นะ
2: เช้าแล้วก็ฝากบอกน้องสายด้วย
1: น้องสายด้วยนะ
2: คนเก่งมากคนเก่งมากพัฒนาตัวเองเก่งมากเลยคร
1: ับ ครับผม
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ได้เลยครับพี่กะทิครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับวันนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็น้องฟางหลังไม้คุณอุ้มคุณสายคุณเพชรแล้วก็ดีเจทุกคนพร้อมทั้ง FC ของคลื่น95ด้วยครับ
1: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่
2: อันนี้เป็นสโลแกนอันไหนแล้วครับน้ำจิ้มหรืออะไรครับงง
1: มีน้ำจิ้มแล้วก็มีสบู่ไมด้าพี่จำได้ไหม
2: ไม่เห็นขอให้คุณเพชรนำแล้วกันครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรรสน้ำตาล
2: ลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่กะทิขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ขอบคุณคุณเพชรด้วยครับ
1: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่กะทิเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะนี่จัดไปครับขอเพลงผิดรักพิษณุโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับทั้ง4เพลงขอบคุณครับไปถึงพี่อาคมครับพี่กบตาบอกขอเพลง18ฝนโอ้ยพี่เสถียรพลใช่ไหมครับแล้วก็พี่อาคมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สาวครับพี่นิติรันแล้วก็พี่นรเดชครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ4เพลงครับจัดให้ครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผิดรักพิษณุโลกครับ

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมโอ้ยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไม่ด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับ4เพลงจบไป

0: ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มรอพ่อรักครับนางวิรดาวงเทวันนะครับแทนความคิดถึงนะครับพี่กัดจักรพันธ์สุขภาพรักนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์จัดไปทั้ง4เพลงหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับนะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่จุรีพี่จรัสนะครับพี่ประวิมใช่ไหมครับพี่ประวิมนะฮะต้องขออภัยนะครับใช่ครับสัญญาณหายเมื่อกี้แป๊บๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนิสาครับพี่ประชิตนะครับพี่จิตนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอกิวิของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมนะครับกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิไม่มีอะไรนะครับจากโตเนอร์สังกัดเสียงเพลงของโจนนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับจะเพราะขนาดไหนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของจอกิวิตครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ2เพลงจบไปขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานหวานหวานนะครับนี่เลยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีคุณยายพอเพียงสวัสดีไปถึงน้องปามมี่อู้ยน้องปามมี่นะฮะสุดยอดมากๆทำอะไรครับทางยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยน้องปามมี่เนี่ย แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชียงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงป้าอ้นนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับเธอไม่เคยตายครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: ไปพูดลองกันยังไงคอยตังที่นางรอไม่ต้องไปคอยต้องคอยได้ยินดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนี่สายเดียวกันเลย

นี่ก็ร้อง

เจ็บปวดเนาะทุกคนเลย

เดินมาเลยกอดคนนอกใจรู้ว่าเขานอกใจก็อย่าไปกอดมันห่อนมันห่อนนะพี่น้องเนอะ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าตอนนี้เวลาตีสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีไปถึงพี่ละไอครับไปถึงพี่สุชาดานะครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่รัตยาบอกมอร์นิ่งครับนี่คุณได้พอเพียงพี่มงคลปัดเคียงนะครับสวัสดีครับผมพี่เทะไคนินพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่จันเพ็ญนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความและก็ทักทายกันมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับพี่บันเทาพี่คำเตยสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่468940นะครับนั่นคือเบอร์ของ SMS ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับแล้วก็เคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตทั้ง2เพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงครับ
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปจริงครึ่งเดียวนะครับจากน้องมีนมินตราอินทิราแล้วก็รักจนไม่รู้จะรักยังไงครับจากพี่พีเสด็จนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณยายพ่อเพียงพี่ไตรรัตน์บอกว่าวัวไม่ขยับครับนั่นก็คือมอร์นิ่งใช่ไหมฮะมอร์นิ่งเลยนะฮะเอ้ยวัวไม่ขยับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่บันเทาพี่คำเตยพี่จันเพนนะครับพี่เตะไข่นีนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละไอครับพี่สาวขามพี่ธรัตน์แตงโมสวัสดีพี่หน่อยนะครับสวัสดีครับน้องปามี่นะครับยังอยู่ไหมเนาะป่านนี้หลับแล้วมั้งนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงสบายๆจัดให้3-4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับจัดไปฮะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงใครน้อพี่และไอครับพี่สว่างครับพี่ยายออส3ย่านทักทายนะครับพี่ออนิชาเอ้ยน้องออนิชาเจรักสวัสดีน้องปัมมี่นะฮะปกติ4เอิ้นอ้ายนะครับแน่นอนแน่นอน ยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะฮะนะอยากจะให้เห็นน้องฟามี่เต้นซะหน่อยนะฮะโอ้ยสุดยอดมากๆแอบส่องอยู่สวัสดีครับไปถึงพี่เทวีนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็สวัสดีพี่เยเฮอร์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: ไทยเชฟเข้มข้นถึงคือ

ข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆ

0: ที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมนะจัดไปวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิม14:00 ถึง 17:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับสวัสดีพี่หนุ่มนาโนดพี่ละไอพี่สาวขามพี่ประภัยศรีพี่สมพรสวัสดีครับสวัสดีพี่เจษดาครับพี่ยายออดสามย่านสวัสดีครับคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับทุกท่านเลยที่รับฟังและก็รับชมกันอยู่ณตอนนี้ครับปะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักไม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM กัจจภาลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ชามเช้าเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะตี5ถึง7โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนคุณจามรกิจเสาวภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะผมจะไม่เข้าร่วม 4,000 เอ้าพี่วิชัยทำไมคะพี่คะอยู่พี่ก็ส่งอันนี้มาเลยนะคะจะไม่เข้าร่วม 4,000 เพราะว่ายากจนเอ้ายังไงคะพี่หมายถึงว่ามีบัตรอยู่แล้วเหรอคะหรือยังไงไม่ทราบโอ้ยนี่นับถอยหลังแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่15นี้ก็จะมีการลงทะเบียนกันผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็หลังจากนั้นนะคะรัฐบาลก็จะโอนเงินในส่วนของทั้งสองส่วนแหละเนาะทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไป1มิถุนายนนะคะโอ้รอคอยความหวังยิ่งช่วงแบบฝนตกๆนะหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยมันท้อใจมันถอดใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือจะเป็นแม่ค้าก็ตามนะคะก็หวังว่าน่าจะคึกคักขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวรอน้องรุ่งสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายกัน022481366ค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะคะที่ลำปางนะคะฝนตกอยู่นะพี่เกียรติไกรแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเอ้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมพี่ก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์นะคะสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้ยโดนถล่ม2ภูมิภาคนะคะ 80% ที่แบบโดนเต็มๆนะคะสำหรับในวันนี้ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละค่ะที่บอกว่าโดนเต็มๆนะคะ 80% ก็จะอยู่ที่สกลนคร

นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมานี่ค่ะแล้วก็จะตกหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีแล้วก็ชัยภูมินะคะนี่คืออีสาน 80%

0: ดองพังงาภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพ 40% ของพื้นที่ก็เบาหน่อยเนาะสำหรับในกรุงเทพนะคะนี่คื เตือนฉบับที่16นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากสำหรับประเทศไทยในวันนี้21พฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงมรสุมเนาะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะในทะเลอันดามันนี่หูจุดไหนที่มีฝนตกก็จะคลื่นสูงมากเลยนะคะ3เมตรกว่าส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรนะคะสำหรับคลื่นในวันนี้อ่ะก็ตามนั้นเนาะประมาณ40จังหวัดวันนี้ที่บอกว่าจะถล่มนะคะโดนเต็มๆก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะมันเป็นฝนนะเนาะมันเป็นฝนมันเป็นช่วงหน้าฝนนะก็ต้องรับมือนะคะแล้วก็ทำใจเหรอคะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นอกจากเรื่องฝนฟ้าแล้วก็ยังจะมีเรื่องของโอ้โหมีทุกวันเนาะบุกถึงกุฏิวัดดังจับหลวงเจ๊เลยเหรอนี่ระดับพระมหานะคะกำลังโหลดคลิปอนาจารเด็กชายอยู่อึ้งมากของกลางถึง 1,000 ไฟล์ค่ะโอ้โหโหลดอะไรจะขนาดนั้นนะคะโหลดเก็บโหลดทำไมอะไรเยอะแยะเป็นพันไฟล์นะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเช้าตำรวจบชน.เลยนะคะไปที่วัดดังย่านฝั่งทนไปจับกุมพระมหาวัย61เดี๋ยวนะไม่ใช่เจ้าอาวาสนะขอโทษทีเป็นพระลูกวัดนะคะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะแต่ว่ามีตำแหน่งเป็นพระมหาแล้วนะคะอายุ61แล้วอ่ะแต่เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งแถวฝั่งทนกรุงเทพนี่แหละค่ะไปยึดของกลางได้ด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่อง external SSD สีชมพู1เครื่องแม้ขนาดexternal ที่จะเก็บไฟล์นี่นะต้องสีชมพูด้วยนะคือสืบเนื่องมาจากว่าชุดปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานของไซเบอร์ชิปไลน์รีพอร์ตหรือว่า CT ว่ามีคนกำลังอัปโหลดและดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารเด็กชายเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะโอ้นี่ข้อมูลรายงานของ ICT นี่มันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามนี่นะคะมุมมืดมุมไหนมุมอับมุมอะไรที่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้อย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะคะเขารู้หมดไอไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตนี่นะคะรู้เลยว่ามีคนกำลังอัปโหลดดาวน์โหลดสื่อลามกอะไรอยู่นี่นะคะรู้จริงทีนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนำหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชันไปนะคะปรากฏว่าก็ไปที่วัดชื่อดังที่ว่านี้พบมหารูปหนึ่งก็แสดงตัวตรวจค้นขอตรวจมือถือก่อนเลยอันดับแรกนะคะก็อิดออดนิดหน่อยนะอุตายมือถือของฉันอะไรอย่างนี้นะคะตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารเด็กอยู่ในไฟล์คลังดาวน์โหลดนะคะอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถืออยู่ใน external SSD นะคะมากกว่า 1,000 ไฟล์ค่ะโหลดเก็บไว้ตั้งแต่8ปีที่แล้วโหลดเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสื่อลามกอนาจารของเด็กถึง5คนเพื่อสนองความใคร่และความต้องการของตัวเองกำลังมันเลยนะเดี๋ยวรับสายก่อนนะเดี๋ยวพี่ก็รอสายนานนะคะจากศรีสะเกษค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวนะคุ้นๆนะเราเพิ่งคุยกันเมื่อวานใช่ไหม
2: ใช่ครับพอดีผมมีเรื่องอยู่เรื่องนึงวันนี้ที่จะขอร้องทุกข์

0: นะฮะพอดี
1: อ๋อมีเรื่องร้องทุกข์อีกเชิญค่ะพี่
0: ใช่ครับคือยิ่งอำเภอภูสิงห์เนาะแปลกเนา
1: ะ
0: ตำรวจเนี่ยนะเวลาเราไปแจ้งความเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษถูกไหมครับนะฮะแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดำเนินคดีให้เราไม่กระทำการตามหน้าที่ของเขานะครับคือจะล่าช้าอันนี้จะหมดอายุความแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็หมดอายุความแล้วคือ3เดือนถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอร้องไปพุ่งกลับก็แจ้งไปเสร็จเขาก็ดำเนินการนะพอสักระยะหนึ่งคงเงียบอีกแล้วก็บล็อกเบอร์อีกไม่ติดต่อได้นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยภายใน1เดือนไม่มีต้องมีการตอบรับนะครับในการที่จะทำหนังสือเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับอันนี้ไม่มีหนังสือแจ้งการดำเนินการและระยะเวลา3เดือนถ้าเกิดจบ3เดือนเนี่ยถ้าไม่มีการดำเนินการใดผมจะร้องเรียนทางไหนได้บ้างนะครับอันนี
1: ้อ๋อหมายถึงว่าตำรวจยังไม่ดำเนินการคดีที่เราไปร้องเรียนไว้เหรอคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะอันนี้
1: เราไปตามความคืบหน้าแล้วเนี่ยตำรวจเขาว่ายังไงอะคะ
0: โอ้โหนะฮะปัดอีกแล้วนะครับ
1: เขาบอกว่าอะไรคดี
0: เขาบอกว่าเขาก็พูดเหมือนตำรวจที่ว่าให้เราหดหูใจให้เราถอนอะไรฮะแต่ผมก็รู้ว่า
1: เขาให้ถอนแจ้งความไปอย่างนี้เหรอคะมันคดีสำคัญไหมอะคะ
0: สำคัญสิครับเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเป็นการหมิ่นประมาทสาธารณะมันทำให้เกิดความอับอายและเสียหายถูกไหมครับแล้วก็เป็นคดีความที่เกี่ยวกับพาดพิงถึงบุพการีอันนี้เรายอมรับไม่ได้ครับนะฮะ
1: หมายถึงบุคคลที่3ที่เราไปแจ้งใช่ไหม
0: คือเราแจ้งเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านถูกไหมครับเขาประชุมประชาคมแต่เขาพาดพิงถึงผมให้เกิดความเสียหายถูกไหมครับทีนี้เราก็แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแต่เขากลับไม่ดำเนินคดีปล่อยให้ยืดเยื้อจนจะหมดอายุความอยู่แล้วผมกลับก็ปิดเครื่องแล้วนะไม่รับสายผมแล้วนะแล้วก็ไอ้อะไรนะให้ผมไปกี่รอบครับถึงจะพอใจให้ผมไปให้การที่สพเนี่ยครับประมาณ2ครั้งแล้วนะครับหมดตังค์ไปหลายตังค์แล้วนะครับต้องจ้างรถ
1: คือรับแจ้งความแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าหรือไม่รับแจ้งความเลยที่อันนี้
0: ถูกต้องครับรับแจ้งความครับรับดำเนินคดีครับแต่ไม่ดำเนินคดีครับอันนี้เพราะอะไรครับผมอยากทราบนะครับ
1: รับแจ้งแต่ไม่ดำเนินคดี
0: ถูกต้อง
1: ครับเหมือนลงบันทึกไว้เฉยๆอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่เหมือนลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าเราไม่ได้มาลงบันทึกนะเราไปร้องทุกข์นะครับไปร้องกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเขารับทราบครับแต่ทำไมไม่ทำดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนอย่างผมนี่อีกเยอะครับที่ไปแจ้งความแล้วเงียบหายนะฮะดังนั้นเนี่ยผมที่ให้เคสของอำเภอภูสิงห์ผมเนี่ยนะครับเป็นเคสตัวอย่างและผมก็กำลังจะดำเนินคดีคือผมก็จะร้องเรียนนะครับในการร้องเรียนกับเจ้าที่คือ1ทำปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาตรา157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถูกไหมครับดังนั้นเมื่อคุณรับดำเนินคดีคุณก็ต้องทำตามหน้าที่สิครับคุณจะปริงเวลาไปทำไมหรือคุณต้องการอะไรนะฮะอันนี้ผมอยากจะพูดนะในการที่จะเอาใส่ซอง
1: อันนี้ลงพักในพื้นที่บ้านที่ภูสิงห์เลยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับโทรเช็คได้ครับให้ผู
1: ้
0: ให้เกี่ยวกับทางวินัยนะครับพวกการนะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับตำรวจนะครับให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับตอนนี้ผมมีความเดือดร้อนผมจะไปวันที่วันเสาร์นี้ครับวันที่23พฤศจิกายนวันที่23เนี่ยแล้วนั้นผมไปทำอะไรอีกครับให้ผมเสียตังค์หรือการแกล้งกันเหรอบอกเหตุผลมาสิถูกไหมครับเราทำให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนคือวันแรกที่ผมไปแจ้งความเนี่ยก็ให้ปากคำแล้วนะครับกับร้อยเวรครับแล้วพอเรียกอีกรอบนึงก็ไปให้ปากคำอีกทีมไรเนี่ยบอกเรียกผมแล้วก็จะเรียกอะไรนะ
1: ไม่แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้คอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้แบบสำคัญหรือว่าอะไรไงเขาให้ควักให้การยังไง
0: คือจริงๆแล้วนะครับไอ้คำมินประมาทเนี่ยมันมีแรงกับไม่แรงถูกไหมครับ
1: ใช่ถูกค่ะ
0: ยิ่งมินประมาทเกี่ยวกับในที่สาธารณะหรือในการออกอินเทอร์เน็ตออกอะไรก็แต่อันนี้คือแรงแน่นอน

0: นี้มันในที่สาธารณะในการประชุมประจำเดือนเนี่ยมันทั้งหมู่บ้านนะครับถูกไหม
1: ก็เลยได้และนี่มีหลักฐานมาไม่เป็นคลิปเป็นเสียงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะมีไหม
0: โอ้ไอ้คลิปมาไหมคลิปผมไอ้คลิปผมมันได้บันทึกไว้แล้วแต่มันมีพยานทั้งบ้านนะครับมันเป็นที่สาธารณะดังนั้นเนี่ยในการเก็บพยานหลักฐานมันไม่ได้ยากครับถูกไหมฮะ
1: ค
0: ุณจะมาสอบใครคุณบอกใช่ไหมว่าผมชี้จุดไปแล้วครับว่าคนนี้นะให้ไปสัมภาษณ์ให้ไปสอบปากคำกับเอางี้เลยผู้ช่วยของคุณเนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็อสมของคุณประธานอสมเนี่ยก็พูดในที่ประชุมเอามาสัมภาษณ์สิถูกไหมฮะมันเรียกของอันนี้คือมันไม่ใช่ลึกลับครับมันที่ลงแจ้งนะครับที่สารนะ
1: ไปร้องเรียกคนก็อันนี้ไปแจ้งความไว้นานหรือยังคะที่ไปบันทึกไว้
0: โอ้โหนะครับตั้ง3ตั้งแต่10วันแต่11มิถุนายนมีนาคมครับ11มีนาคมนะ
1: โอ้โหก็นานแล้วเนาะ
0: นานแล้วครับหมดอายุความแล้ว
1: จะหมดอายุความแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ตำรวจก็เหมือนรับเรื่องแต่ก็ไม่คืบหน้าอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับต้องให้ชี้ตูดครับจะต้องให้ตูดจับต้องให้หน่วยงานอื่นมันเล่นเขาถึงจะทำไงครับเพราะผมเป็นแค่ประชาชน
1: พ
0: ี่
1: ก็ไปร้องพ่วงกับสิ
0: ร้องเลยครับพุ่งกับบล็อกเบอร์ผมแล้วครับบล็อกเบอร์ผมกับตัวที่สอง
1: อ๋อพี่จะหาพุ่งกับบล็อกเบอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: แล้วก็ไปก่อนครับ
1: ไปอันนี้ไปตำรวจจังหวัดภูธรจังหวัด
0: อ๋อเรียบร้อยครับโทรไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ไปแล้วภาคภูธรภาคเลยพี
0: ่ที่ไหนครับที่ไหนครับ
1: ก็ตำรวจภูธรภาคไงคะภาคไหนภาคสามไหม
0: ใช่ครับภาคสามภูธรภาค
1: เออไปภาคสามถ้าอย่างนั้นก็ภาคสามต่อ
0: ไปภาค3ต่ออันนี้ผมโทรไปที่ตำรวจแห่งชาติด้วยนะก็คือ1159นะฮะแล้วก็ก็โทรไป
1: ที่ข้ามภาค3ไปเรียบร้อยแล้วนะอ๋อแต่ไม่งานตำรวจแห่งชาติแล้วแล้วคืบหน้าไหมพี
0: ่โอ้โห
1: ไม่คืบหน้าเหมือนเดิม
0: เลยครับผมอยากสื่อชนช่วยหน่อยได้ไหมนะฮะว่าให้ช่วยประสานงานกับคืออยากให้เขาปฏิรูปนะเกี่ยวกับ
1: ตำรวจการดำเนินคดี
0: ครับผมมันมีปัญหามากแล้วครับเกี่ยวกับประเทศไทยเราตอนนี้เนาะอันนี้ผมเจอกับตัวครับถูกไหมฮะและประชาชนคนพี่น้องของผมของผมเวลาที่เคยเจอปัญหาที่เชื่อความและไม่คืบหน้าแหละครับแล้วผมก็ไม่มีเงินวิ่งเส้นนะครับ
1: ก็น่าจะมีเยอะแหละนะคะ
0: เยอะมากครับทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดว่าให้คนทั่วประเทศไทยเนี่ยให้ส่งไม่เสร็จมาว่าใครโดนแบบผมบ้างเนี่ยจะแทบทุกเรื่องเลยครับและปฏิรูปได้แล้วนะครับแล้วก็ควรที่จะการได้แล้วครับ
1: ค่ะพี่
0: อย่าแกล้งประชาชนนะครับที่เขา
1: ได้ใครที่เคยเจอปัญหาเหมือนกับพี่ศักดิ์ศรีสเกตที่ภูสิงห์บอกมาหน่อยว่าวิธีการจัดการวิธีการดำเนินเรื่องทำแบบไหนอย่างไรนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดี

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็จริงๆก็เข้าใจพี่ศักดิ์จากภูสิงห์ศรีสะเกษเลยเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีคดีอะไรแบบเนี้ยมินประมาทกันไม่พอใจกันเลยพวกนี้มันก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูก่อนว่าตำรวจเขาพูดแบบไหนอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลมานะคะว่าขอให้แบบไหนยังไงใช่ไหมคะก็คือต้องมีที่มาที่ไปนะนี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการหมิ่นประมาทกันในที่ประชุมเลยพวกนี้เขาพูดถึงคุณในแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะนี่เราก็ไม่ได้รับทราบตรงนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยค่ะมันจะมีอยู่นะคะเพื่อที่จะให้คนได้มีทางออกหรือจะไปยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะคะที่เราเคยบอกอยู่เสมอนะถ้าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมยุติธรรมจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเหมือนจะดูเงียบๆเนาะแต่ก็ไม่เงียบนะคะปัจจุบันนี้ยังคงทำหน้าที่ทำงานกันอยู่นะพวกนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเป็นชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะอายุ19ค่ะน้องอายุ19เป็นนักศึกษาก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวที่อำเภอบ้านดุงผู้สื่อข่าวบ้านดุงแล้วก็นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงว่าตัวน้องนัทเนี่ยถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนหลงเชื่อโอนเงินที่ไปหลอกอีกคนมาแล้วโอนไปอีก3บัญชีนะคะนี่ค่ะพ่อแม่ญาติๆก็โอ้โหแทบช็อกเลยนะคะพอรู้ข่าวว่าโดนกันขนาดนี้นัทบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วธันวาคมนะมีคนโทรอ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปปง.มากล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของนายเอ็มก็ส่งรูปมาให้ดูว่ารู้จักหรือเปล่าคนนี้นายเอ็ม

นัทก็บอกว่าผมไม่รู้จักเขาจะวิดีโอคอลให้เห็นเป็นชุดตำรวจอ้าวแต่ตอนอ้างว่าเป็นปปง.แต่ตอนวิดีโอคอลบอกว่าใส่ชุดตำรวจอยู่แล้วอ้างว่าตัวน้องนัทเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารที่หนองบัวลำพูจากนั้นก็โอนสายไปที่ DSI เนี่ยคือถ้าใครไม่ตามข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะโยงอย่างเงี้ยทำให้หลายคนงงหลงเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่าโทรมาจากปปง.แต่พอวิดีโอคอลใส่ชุดตำรวจแล้วโอนต่อไปที่ DSI เนี่ยเอาจริงๆนะความเป็นไปได้ไม่มีเลยที่3หน่วยงานนี้อยู่ๆจะมาทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะเนี่ยทีนี้ที่น้องเขาเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสอบถามข้อมูลแบบเหมือนจริงทุกอย่างตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ให้ส่งหมายเลขทรูมันนี่ให้จากนั้นก็ระงับก็ยิ่งทำให้หลงเชื่อเข้าไปอีกเพราะเขาทำได้หลายอย่างมีเอกสารก็เหมือนเจ้าหน้าที่จริงๆวิดีโอคอลก็เห็นหน้าก็แต่งชุดประมาณนั้นจากนั้นเขาให้ผมโอนเงินของผมไปตรวจสอบว่าเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าครั้งแรกก็โอนไป 1,500 เป็นเงินที่แม่ส่งมาให้รายสัปดาห์นะเพราะเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็อีกจำนวนอีกบัญชีนึงโอนไปอีก2.99 บาทนะโอนไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสำนักงานปปง.ก็ยิ่งหลงเชื่อมากขึ้นมันเป็นไปได้เหรอบอกว่าบัญชีปลายทางที่โอนไปเนี่ยเป็นสำนักงานปปง.แล้วเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมด้วยไหม DSI กำลังจับตาธนาคารอยู่จากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้าบัญชีนะยอดแรกเนี่ย910,111 บาทยอดที่2อีก150,000 กว่าบาทและอีกยอดในยอดที่3 49,999 บาทรวมเป็นเงิน1,102,306 บาทให้โอนไป3บัญชีพอเงินทั้งหมดล้านกว่าโอนเข้าบัญชีน้องเด็กคนนี้ก็พาซื่อเนาะก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างโอนต่อไปอีก3บัญชีเพราะคิดว่านั่นเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆจากนั้นไม่นานก็ติดต่อใครไม่ได้เมื่อรู้ว่าให้โอนหลอกก็ให้ไปปิดธนาคารเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบัญชีถูกอายัดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจที่กาฬสินธุ์ให้รีบไปติดต่อพ่อแม่ก็เลยเดินทางไปที่กาฬสินธุ์นะคะสภ.ห้วยพึ่งก็ไปพบผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขามาแจ้งความต้องการจะไกล่เกลี่ยโดยมีตำรวจเจ้าของคดีเป็นคนไกล่เกลี่ยขอคืนเงินจากล้านกว่าขอคืนเป็น 400,000 คราวนี้ไม่มีเงินแล้วก็โดนหลอกไปด้วยก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวนะคะตำรวจก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่สภ.รังสิตเพราะถูกหลอกมาเหมือนกันแต่ผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านไม่ยอมจะเอาเงินจากน้องเนี่ยให้ได้เสียใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขาเพราะว่าโดนหลอกกันมาเป็นทอดๆตอนนี้น้องคนนี้นัดเนี่ยอายุ19จิตตกตอนที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังหรือเล่าใครๆฟังนี่นะคะให้ผู้สื่อข่าวฟังอ่ะก็เล่าไปร้องไห้ไปตลอดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีเพจเฮียเปียกช่วยด้วยนะคะเจ้าของเพจคือคุณพานุมาตรก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายเงินใครเด็ดขาดจะมีหรือไม่มีเงินก็ตามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอีกคนต้นทางเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วที่ผิดสังเกตคือจากเจ้าของเงินในอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กล่าวอ้างว่าโดนหลอกสูญเงินไปล้านกว่าแล้วทำไมจะขอคืนแค่ 400,000 มันก็ยิ่งน่าสงสัยตอนนี้บอกว่าให้ตั้งทนายสู้คดีในชั้นศาลจะดีกว่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกกันทั้งหมดอันนี้ก็ต้องฝากเตือนทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบไม่ได้ติดตามข่าวอ่ะคืออยู่แต่ในมุมของตัวเองในโลกของตัวเองในสังคมตัวเองไม่คิดว่าจะโดนเขาสักวันนึงอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีใครก็ตามอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะให้ทำอะไรเนี่ยอย่าทำตามเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีเงินมาเข้าบัญชีเราก็จริงก็ไม่ทำตามอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ไปที่โรงพักใกล้บ้านที่สุดไปบันทึกเลยว่าอยู่ๆมีเงินไหลเข้ามามีเงินเข้าบัญชีเรานะอย่าทำตามที่มีใครก็ไม่รู้โทรมาให้เราทำตามแล้วก็โอนเงินไปให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่านั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองนะคะต้องดูแล

ลูกๆรุ่นนี้เป็นพิเศษไม่งั้นจะโดนแบบนี้ได้นะคะนี่คือน้องอายุ19ค่ะโอ้โห19ก็กำลังจะบรรลุนิติภาวะเนาะแต่ก็ไม่รอดนี่ค่ะโดนเข้าไปโอนไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะคะมีเงินเข้ามาตอนแรกโอนให้คนอื่นก่อนหลังจากนั้นมีเงินเข้ามาล้านกว่าแล้วก็เขาหลอกให้โอนต่อไปอีก3บัญชีแล้วอ้างว่าบัญชีปลายทางหนึ่งเนี่ย1ใน3บัญชีเป็นบัญชีสำนักงานปปง.ด้วยอันนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนไปเปิดบัญชีสวมรอยปปง.ได้ด้วยหรือนะก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็เป็นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คกันนะสำหรับใครที่ที่รู้สึกว่ากำลังโดนอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ต้องฝากกันนะคะมาดูเรื่องของกรณีที่ปลัดที่จังหวัดภูเก็ตกับนายอำเภอนะคะโดนอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งโยกย้ายไป5รายหลังจากมีผู้ประกอบการมาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสวยค่ะคุณนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดรวม5รายในพื้นที่ภูเก็ตนะคะมาช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการนั้นคืออันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงแถวป่าตองนะคะภูเก็ตเขาชุมนุมช่วงค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยพร้อมเรียกให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตและให้มีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมมีการเขียนป้ายข้อความประณามและระบุเป็นอักษรย่อราชการฝ่ายปกครองระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองนะคะก็มีประธานชมรมนะชื่อคุณวีรวิทย์พร้อมคณะไปเข้าพบและแจ้งข้อมูลเชิงลึกต่อนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปราชการตรวจปัญหาการบุกรุกครอบครองป่าสงวนที่หาดฟรีดอมพอดีคุณอนุทินไปภูเก็ตจำได้ไหมคะในวันนั้นผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองก็ไปดักรอค่ะไปเจอแล้วก็ร้องเรียนและรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปชี้แจงจนกระทั่งมีคำสั่งด่วนในการย้ายนะคะทั้งหมด5คนมีปลัดจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองมีนายอำเภอเมืองภูเก็ตไปช่วยราชการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ของกรมการปกครองมีนายอำเภอถลางไปช่วยราชการกองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองมีนายอำเภอกระทู้ไปช่วยราชการกองการสื่อสารกรมการปกครองและมีป้องกันจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรมของกรมการปกครองนะคะนี่ค่ะมันทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงรายละเอียดในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เป็นอย่างมากก็คือเขาแยกเป็น2ฝ่ายนะคะนั่นคือเป็นผลมาจากราชการเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนมีส่วนพัวพันในเรื่องสถานบันเทิงที่หาดป่าตองและทั่วจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอถลางอำเภอกระทู้ส่วนอีกฝ่ายนึงระบุว่าปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงป้องกันจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดโดยเฉพาะหาดบางเทาที่ถลางบุกลุกป่าสงวนที่เทือกเขาหน้าเกิดที่นายกไปกรณีหาดฟรีดอมและก็หาดหนุ่ยทำให้มีผู้อิทธิพลและครอบครองที่ดินสาธารณะต่างๆนั้นเสียผลประโยชน์พยายามจะเคลื่อนไหวให้ข้าราชการเหล่านี้ออกจากพื้นที่ภูเก็ตให้ได้อันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ากรมการปกครองนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะก็ให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็น

กับทุกฝ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมีเรื่องของเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่เป็นข่าวอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นตำรวจนะคะเนื่องมาจากว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการในร้านหมูกระทะได้ก่อเหตุใช้มือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟจนทำให้พนักงานซึ่งเป็นเด็กสาววัย20เกิดความตกใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็ไปเขียนข้อความบรรยายว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19พฤษภาคมขณะนี้อยู่ในระหว่างการตอนการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งทางร้านยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านหมายถึงร้านหมูกระทะนะคะแล้วก็จะเผชิญหน้าต่อสู้ในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเนี่ยค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะร้านหมูกระทะร้านนี้อยู่ที่ลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะก็ไปคุยกับน้องที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวัย20เป็นผู้เสียหายนะคะชื่อน้องเจนละกันเจนเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณสัก 3:30 นในคืนวันที่19เนี่ยค่ะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการโต๊ะใหญ่ประมาณ12คนผู้หญิงผู้ชายมาคะกันมามีลูกค้าชายรายหนึ่งใส่เสื้อยืดแต่มีเครื่องหมายคล้ายกับตราของตำรวจหรือทหารนี่แหละน้องเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เรียกเข้าไปหาพร้อมบอกว่าจะขอร้องเพลงหน่อยเมื่อพนักงานเสิร์ฟคนนี้ไปถามเจ้าของร้านก็ได้คำตอบมาว่าไม่สามารถร้องเพลงได้เพราะว่ามันมีลูกค้าโต๊ะอื่นเข้ามาใช้บริการอยู่ด้วยอ่ะคือจะให้โต๊ะนี้ร้องเพลงอยู่โต๊ะเดียวเหรออะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เลยไม่อนุญาตคราวนี้น้องก็เลยไปแจ้งให้กับลูกค้าคนนี้ทราบลูกค้าจึงทำทีว่าจะขอเพลงโดยให้เธอจดชื่อเพลง2เพลงด้วยกันให้จดซึ่งก็เธอก็เข้าไปยืนอยู่ใกล้กับผู้ชายคนนี้เพื่อจะฟังชื่อเพลงที่เขาบอกและจะได้จดกันให้ถูกต้องปรากฏว่ากลับถูกชายคนนี้ใช้มือล้วงเข้าไปจับอวัยวะเพศอย่างจังเลยโอ้โหน้องก็ตกใจสิคะก็ถอยหนีออกมาจากโต๊ะนั้นก่อนจะเดินร้องไห้ไปแจ้งให้เจ้าของร้านทราบจากนั้นเจ้าของร้านจึงโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดการกับโต๊ะนี้ซึ่งน้องก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งว่ารู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีก็ยิ่งทำให้รู้สึกกังวลและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาทำงานพาร์ทไทม์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงกลางดึกหลังจากร้านหมูกระทะเลิกคนเดียวด้วยค่ะแล้วความรู้สึกที่ถูกล่วงละเมิดดังกล่าวยังคงเป็นภาพจำติดตาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าทาง ผู้ก่อเหตุร้อยตำรวจตรีท่านนั้นปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ลงมือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ท้าด้วยนะบอกเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยซึ่งเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ลูกค้าโต๊ะนี้ดูแต่แทนที่จะรู้สึกสำนึกผิดลูกค้าในโต๊ะดังกล่าวกลับพูดออกมาว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าอ้าวเจ้าของร้านก็บอกอะไรเนี่ยงงเลยพนักงานทุกคนที่มาทำงานหาเงินเข้ามาด้วยความสุจริตแล้วต้องมาเจอกับพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็เลยไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะคะเจ้าของร้านบอกยืนยันว่ายังไงก็ตามจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจนถึงณขณะนี้ได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าแล้วค่ะก็เลยจะต้องฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจรายนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นตำรวจในพื้นที่นั่นแหละค่ะยศร้อยตำรวจตรีขอให้ผู้บังคับบัญชามาดูแลแล้วก็จัดการกับตำรวจรายนี้หน่อยคือคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วมือพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้อ่ะโอ้โหมือเป็นปลาหมึกเลยเนาะอะไรอ่ะเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะงงมากน้องก็ใช้คำว่าล้วงนะคะไม่ใช่จับจาก

ายนอกนะล้วงเข้าไปจับแบบจังๆเลยค่ะก็เลยต้องฝากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยดูแลจัดการให้ความเป็นธรรมกับเด็กด้วยนะคะนี่เจ้าของร้านก็บอกโอ้โหไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะเนาะมาทำกันได้เนาะอันนี้ลวนลามชัดเจนเนาะถือว่ามีพฤติกรรมลวนลามค่ะก็ต้องฝากเนาะสำหรับใครก็ได้นะที่แบบพอเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะมันก็แปลกเหมือนกันเอ้ยทำไมถึงขนาดนั้นเนาะงงมากนะเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี้นะนี้น้องเขาบอกว่าจริงๆโต๊ะนี้เนี่ยก็อาจจะยังนั่งไม่นานไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าเนาะนะคะเอาพูดถึงเรื่องเมาไปดูความคืบหน้าของการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขามีการสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์จากพนักงานรถไฟอ๋อไม่ใช่เป็นการรถไฟตรวจหรอกเป็นหน่วยแพทย์ของการรถไฟกับปปส.นะคะไม่ใช่การรถไฟหน่วยเดียวเจ้าหน้าที่ปปส.ไปเองเลยค่ะไปขอตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถและฝ่ายการช่างกลที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเมื่อวานนี้วันที่19ตรวจไปแล้ว157รายเป็นฝ่ายปฏิบัติการเดินรถผู้เข้ารับการตรวจ50รายเป็นชาย47หญิง3รายผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบในลมหายใจไม่พบนะคะฝ่ายการช่างกลมีผู้เข้าตรวจ107รายเป็นชายทั้งหมดไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจเมื่อวานนี้20ไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไปตรวจใครบ้างไปตรวจนายสถานีเลยตรวจพนักงานควบคุมการเดินรถตรวจพนักงานกั้นถนนและพนักงานด้านความปลอดภัยนะของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถนะคะมีผู้เข้ารับการตรวจปัสสาวะ72รายเป็นชาย61หญิง11รายไปตรวจฝ่ายการช่างกลก็คือพนักงานขับรถไฟนั่นแหละผู้เข้ารับการตรวจ69รายเป็นชายทั้งหมดนะคะผลการตรวจรวมแล้ว141รายไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ139รายอ้าวจาก141นะแสดงว่า2รายเอายังไง2รายเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่โรงรถจักรบางซื่อ1และพนักงานกั้นถนน1ค่ะมีปัสสาวะสีม่วงแต่ไม่พบแอลกอฮอล์ลมหายใจทั้งหมด141รายอันนี้ก็ช็อกไหมไม่เนาะไม่ช็อกใช่ไหมคะแต่เขาใช้คำว่างามไส้ข่าวสดใช้ขับคำนี้นะงามไส้เอาไม่ช็อกก็ได้แต่งามไส้จริงๆแม้แต่1รายก็ไม่ควรจะเจอนะแต่นี้เจอ2รายค่ะเรียบร้อยออกจากงานหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะต้องเจอนะคะการรถไฟนะคะก็ตอนนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะยาเสพติดนะคะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงหรอกเราพูดทุกวันจะคอแห้งคอเรียกว่าอะไรคะคอแห้งไปหมดแล้วพูดทุกวันนะคะข่าวเรื่องยาเสพติดเนี่ยบางทีก็เบื่อที่จะพูดเนาะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแถวสระบุรีก็เขานำกำลังไปค้นบ้านต้องสงสัยบ้านหลังหนึ่งอ๋อคือตำรวจเอามาจากสระบุรีแต่มาค้นบ้านแถวคูคตลำลูกกาปทุมธานีเพราะว่าสายลับเขาแจ้งว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากสระบุรีเอามาที่คูคตนี่แหละคราวนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เข้าค้นบ้านเป้าหมายนะคะปรากฏว่าก็เจอตามนั้นเลยค่ะตามที่สายลับบอกเป๊ะเลยยาบ้า8ล้านเม็ดอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกระเบิด1ลูกโอ้มีระเบิดด้วยเนาะผู้ต้องหา4คนนายวิโรจน์42ปีวัชรพงษ์31ปาริชัด21และนางธนัดดา26คนนี้สัญชาติลาวผู้หญิง2ผู้ชาย2นะแก๊งนี้เจออยู่ในบ้านนะคะเบื้องต้นเนี่ยหัวหน้าแก๊งคือนายวิโรจน์จะเป็นคนเอายาเสพติดจำนวนมากลำเลียงมาพักเก็บที่นี่เพื่อรอส่งให้กับเครือข่าย

อีกหลังนึงเป็นที่พักจิตยาก็คือเช่าบ้าน2หลังเจ้าหน้าที่ก็ตามไปตรวจค้นเจออีก9ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในบ้านค่ะอีกเพียบเลยผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพว่ารับยาเสพติดล็อตนี้มาจากสระบุรีจริงโดยใช้กระบะตู้ทึบสีขาวมีรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพขับสำรวจเส้นทางให้ก่อนเหมือนมีรถนำอ่ะสุดท้ายก็เอายาเสพติดมาพักรอที่บ้านเช่าในพื้นที่ปทุมธานีได้สำเร็จแต่เนื่องมาจากว่าบ้านมันอยู่ในซอยเล็กไปหน่อยก็เลยเอายาเสพติดส่วนใหญ่ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลในการกวาดล้างเครือข่ายนี้โอ้มันจะกวาดล้างได้เหรอคะเนาะเนี่ยค่ะขนมาพักไว้ก็แสดงว่ายาเสพติดยังคงมีอยู่เยอะแยะมากมายปราบยังไงก็ไม่หมดนะปราบให้ตายก็ไม่หมดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะจนสุดท้ายก็มีตายกันเยอะแล้วเนาะแก๊งยาเสพติดเนี่ยมันคือมันร้ายมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะร้ายสุดๆไม่รู้ว่าจะต้องว่ายังไงในแต่ละแก๊งแต่ละที่นี่นะคะก็จะมีกลวิธีในการขายยาไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะเรียนแบบกันบ้างนะคะแต่บางทีก็จะคิดมุกใหม่ๆขึ้นมาที่อย่างล่าสุดเมื่อวานก็มีนะที่หนองคายอ่ะตำรวจรับแจ้งจากชุดชลบหมู่บ้านที่ตำบลหินงอมอำเภอเมืองหนองคายว่าเจอกระเป๋าและกระสอบต้องสงสัยตั้ง5ใบวางอยู่ริมโขงอ่ะมาแล้วมาดูหน่อยปลัดก็ไปตำรวจก็ไปนะคะไปถึงก็เปิดสิคะ146ห่อค่ะนี่นะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ย เขาจะบรรจุยาเสพติดอยู่ในถุงพลาสติกรูปทุเรียนกับรูปใบชาวิธีการหลบเลี่ยงของพวกค้ายาเนาะบรรจุอยู่ในถุงรูปทุเรียนกับรูปใบชาพอสุ่มตรวจนะคะบางห่อภายในก็ทำปฏิกิริยากับน้ำยาวิทยาศาสตร์นั่นคือผลเป็นยาเสพติดชนิดเคตามีนนะคะนี่ที่หนองคายส่วนบางห่อก็เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายกับยาไอซ์แต่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดพบว่ามันเป็นสารส้มอ้าวมีแบบหลอกกันเองก็มีนะคะเป็นสารส้มนะคือเกล็ดขาวๆคล้ายยาไอซ์เนี่ยตำรวจก็ลองดูตรวจดูว่ามันประมาณไหนเอ้าเป็นสารส้มเฉยนะคะเป็นวัตถุต้องสงสัยทั้งหมด146ห่อนะคะพบว่าเป็นเคตามีน28ห่อน้ำหนัก28กิโลเป็นสารส้มซะ118ห่อน้ำหนัก118กิโลกรัมเลยนะคะเนี่ยก็ตำรวจคาดว่ากระบวนการค้ายาเสพติดจะหลอกขายกันโดยการนำสารส้มมาสารส้มเนี่ยมาบดให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาไอซ์ซึ่งสารส้มกับไอซ์เนี่ยก็บอกว่าลักษณะทางกายภาพมันคล้ายกันมากเกล็ดแข็งสีขาวเหมือนกันเมื่อนำสารส้มมาบดนะบรรจุในบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับยาเคยาไอซ์ก็จะตบตาผู้ซื้อหรือผู้เสพได้ให้เข้าใจว่าซื้อแล้วเสพแล้วจากนั้นก็ลักลอบนำเข้าประเทศให้เครือข่ายยาเสพติดนำลำเลียงเข้าพื้นที่ในช่วงต่างๆนั่นเองโอ้โหนี่คือหลอกกันขนาดนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครเสพสารส้มเข้าไปมันลิ้นเป็นกรดเนาะทำให้คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงไตเสียหายได้นะคะมึนงงเสื่องซึมสมองทำงานช้าได้หลงลืมเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในปอดและเส้นเลือดอย่างรุนแรงค่ะโอ้โหระวังนะเดี๋ยวนี้หลอกกันถึงขนาดนี้แล้วนะคะใครที่เป็นผู้เสพอยู่เลิกได้เลิกนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คือ

0: ความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ของแมวตัวจริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว6:11 นเช้าวันพฤหัสบดี21 พฤษภาคมนะคะรู้สึกว่ามีคนแจ้งบอกว่าฝนตกนะคะฟ้าครึ้มมากอย่างกับตอนเย็นเลยค่ะน้องดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เออเนี่ยครึ้มมากครึ้มครึ้ม
1: เมื่อวานตกจนอสทนี่น้ำท่วมนะฮะจนซอยด้านที่ท่วมประจำอ่ะพี่ด้านหน้าของเราเห็นช่วง3 ทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าทางสำนักงานเขตนี่ต้องเอาป้ายมาติดเลยนะว่าไม่ให้ผ่าน
0: ห้ามผ่าน
1: โอ้ยมันท่วมสูงขนาดนั้นเลย
0: ผ่านไม่ได้แล้วโอ้ยเราเคยเกือบไปแล้วไม่รอดตอนนั้นอ่ะ
1: เออ
0: รถไฟฟ้าด้วยนะโอ้ยใจหิวๆมากเออแต่ก็ลุยมาได้นะคะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงเนาะมันเป็นที่ลุ่มเนาะแป๊บเดียวน้ำก็จะไหลลงมาสู่ตรงนั้นมันเหมือนคลองหนึ่งแล้วนะไอ้ตรงอสมทเรา เออมันเป็นจริงๆมันเป็นพื้นที่เอกชนนะตรงนั้นนะไม่ได้เป็นมันเป็นถนนเอกชนเนาะ
1: ใช่เขตเลยทำอะไรได้ไม่มาก
0: เออทำอะไรได้ไม่มากก็แค่มาช่วยสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำอยู่นะปากซอยอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่รู้จะระบายไปไหนเออ
1: สูบขึ้นไปข้างบนเนาะ
0: ใช่
1: เออ
0: ค่ะสุโขทัยตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยค่ะนี่พี่อรุณีแจ้งมาตรงตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดนะคะ
1: สุโขทัยนี่ก็เมืองน้ำท่วมเหมือนกันนะต้องระวังเนาะ
0: ใช่เนาะ
1: แม่น้ำยมใช่ไหมฮะแม่น้ำยม
0: โอ้ใช่ค่ะเนาะช่วงนี้ต้องรับมือเนาะสำหรับเรื่องฝนฟ้านะคะเพราะมันเป็นฤดูกาลมรสุมแล้วนะคะมาดูเรื่องของข่าวบันเทิงไปดูกล้องห้วยไร่กันหน่อย
1: ครับ
0: กล้องห้วยไร่ที่เขาชัดเจนเรื่องของเวลาเขาจะมีคอนเสิร์ตนี่นะคะเขาก็จะประกาศหน้าใหม่เขียนคือเวลาศิลปินก็อยู่บนเวทีสูงๆเขาจะเห็นนะว่าข้างล่างเนี่ยแฟนคลับของเขาเนี่ยทำอะไรอยู่จะเต้นจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกล้องห้วยไร่ก็จะเตือนอยู่เสมอว่าถ้าใครสูบบุหรี่เขาจะไล่เลย
1: เขาจะไม่เคยเห็นในคลิปเลยนี่เขาประกาศออกมาเลยพ
0: ี่เออเขาประกาศเลยเขาไล่เลยเขาไม่เกรงใจเลยทีนี้ล่าสุดก็เกิดเรื่องอีกแล้วเขาบอกว่าจริงๆจะโพสต์นานแล้วไม่ค่อยมีเวลาเมื่อวานนี้หยุดก็เลยโพสต์เรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่15เนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตรงกลางลานคอนเสิร์ตเลยทีนี้กล้องก็บอกว่าผมก็เบรกการแสดงไปแป๊บนึงแล้วพูดกับเขาไปว่าพี่ชายครับไม่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะนะครับก็พูดเพราะไปจากนั้นก็ร้องเพลง

ยังไม่ทันผ่านวรรคแรกเลยพี่ชายท่านนั้นก็หยิบบุหรี่ขึ้นไฟฟ้าขึ้นมาดูดต่อผมอาจใช้คำรุนแรงเกินไปผมใช้คำว่าพี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอครับอันนี้รุนแรงไหมอย่างนี้

0: ายเมาแล้วอันนี้คือผ่านมาประมาณ5วันแล้วนะเขาก็บอกว่าถ้าพี่หายเมาแล้วผ่านมาอ่านบทความของผมด้วยนะครับพี่เลิกดูดมันเถอะนอกจากมันจะทำร้ายคนรอบข้างสร้างความน่ารังเกียจให้กับตัวพี่แล้วมันยังไปทำร้ายตับทำร้ายปอดจนพี่มีโอกาสสูงจะเป็นมะเร็งอยากให้พี่เลิกเพื่อรักษาสุขภาพแล้วมาชมคอนเสิร์ตผมใหม่นะครับโอ้โห
1: โ
0: อ้สุดนี่เป็นศิลปินที่แบบ
2: จะพูดถึงน่ากลัวกว่านั้นเจอแบบว่านักเลงบางทีเขาก็เมานะ
0: ใช่
2: ไปไล่เขาไม่ยอม
0: เขามีอาวุธนะเออ
2: เขาไม่ยอมนะ
0: เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยไปเตือนเขาอ่ะเขาไม่ยอม
2: คือจริงๆที่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีให้การเป็นคนไปเชิญออกนะเพื่อหลีกเลี่ยงการแบบเผชิญหน้ากันนะพี่นะ
0: ดีกว่าเน
2: า
0: ะ
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยทำถูกแล้วแหละนะครับเรื่องการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยเนาะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับไปเจอคนร้ายๆที่มาเนี่ย
0: เออไม่คุ้ม
2: ก็ไม่คุ้มนะพี่นะ
0: ไม่คุ้มจริงๆนะคือมันอารมณ์คนน่ะนึกออกไหมเวลามันชั่ววูบขึ้นมาทำอะไรก็ได้เนาะ
2: ครับ
0: เออร้ายๆแบบมันหลุดอ่ะช่วงนี้ว่าคนดีๆอยู่นะเวลาเขาเจออะไรที่แบบมันทำให้เขาเสียใจมากเขาช็อกมากเนี่ยเขาจะหลุดได้ง่ายเนาะ
2: เออ
0: เขาหลุดเวลาเขาหลุดแล้วก็ทำอะไรแบบโดยไม่ได้ยั้งคิดอ่ะ
2: ครับ
0: น่ากลัวตรงนี้แหละแล้วก็ฝากศิลปินด้วยเนาะบางทีคือเหมือนเขาก็อายเหมือนกันนะเพราะว่าคือเอาสมมตินะเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะคนที่ควบคุมแสงอ่ะเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขาฉายไปตรงแล้วเขาเป็นจุดเด่นนะเอออย่างนี้เลย
2: ครับเหมือนโดนประจาน
0: หรือมันโดนประจานใช่
2: ภาษาชาวเน็ตเขาบอกเหมือนโดนลากมาตบกลางสี่แยก
0: เออนั่นแหละนะคะอ่ะใครบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายอันตรายนะคะอื
2: มอ
0: ันตรายค่ะตับปอดเหมือนที่กล้องห้วยไร่บอกนั่นแหละ
2: อันตรายสิเพราะว่าเมื่อวานผมเห็นคลิปหนึ่งเป็นพนักงานในสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะพาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นลิฟต์ไปห้องตัวเองแล้วในข่าวเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาไปแจ้งความนะเขาบอกว่าโดนพนักงานคนนี้เอาพอตเคหรือว่าไอ้ตัวผสมเข้าในบุหรี่ไฟฟ้าเอายากล่อมประสาทใช่เหมือนกับไอ้เหมือนเป็นยาเสียสาวยาที่ทำให้ไม่ดูเรื่องอ่ะเขาเรียกว่ายาซอมบี้ตอนนี้พี่
0: ใช
2: ่ผสมเข้าไปในพอร์ตเคอ่ะแล้วก
0: ็
2: ให้เธอสูบมอมเธอมอม
0: วะบังคับไปเหรอลากไปอย่างนี้เหรอ
2: คือเดินพอมันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเดินตามเลยพี่ไม่ต้องสุดจะท่าเลย
0: ก็คือสภาพก็อย่างซอมบี้เลย
2: แต่เออจะไปแบบว่าไปแบบเหมือนคนเมาอ่
0: ะ
2: เขาพาไปไหนก็ไปอ่ะเออเพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันนะคือตัวไส้ผสมมันไม่ใช่เป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นไอ้ยาตัวเนี้ย
0: อะไรก็ได้ที่ใส่เข้าไปได้อ่ะ
2: เออใช่เขาบอก
0: นะคะตอนนี้คนที่สูบแค่บุหรี่ไฟฟ้านะปอดอักเสบนะไอ้ตัวเนี้ย
2: เออ
0: แล้วยิ่งวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นน่ะบางทีปอดเขายังแบบไม่ได้โตเต็มที่เนาะ
2: ครับ
0: แล้วอย่าลืมนะในน้ำยาที่เขาใส่ไปในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารเคมีล้วนๆนะคะ
2: ใช่แล้วเขาจะผสมอะไรไปเพิ่มเนาะผสมอะไรไปเพิ่มก็ไม่มีใครรู้นะครับ
0: ไม่มีรู้เลยแล้วยิ่งใส่กลิ่นอะไรเข้าไปนะมันเดี๋ยวนี้ก็ทำกลิ่นให้เด็กวัยรุ่นมันชอบไงนั่นแหละสารเคมีทั้งนั้นเลยสารเคมีเลยสมองเสมืองเนี่ยมีปัญหานะคะเรื่องสมาธิการควบคุมอารมณ์ก็ต้องตระหนักนะเดี๋ยวนี้มันจะมาในรูปแบบของเมื่อก่อนที่เราเตือนกันนะมาในรูปแบบของนาฬิกาแล้วก็ที่เป็นข้อมือ
2: โมเดลการ์ตูนอะไรก็มีนะพี่เดี๋ยวนี
0: ้ใช่มีค่ะมีเลยนั่นแหละฝากเตือนบุตรหลานด้วยนะคะค้นกระเป๋าก็ได้ค่ะเออเด็กเดี๋ยวนี้บางทีเขาคือเขาไม่บอกไง
2: ใช่ต้องให้ความรู้กับเขาว่ามันเป็นบุหรี่นะ
0: เขาถึงสื่อนึกออกไหมบางทีก็มีมือถืออยู่ในมือก็มี iPad กลับถึงบ้านก็ได้เล่นแล้วบางทีไม่ว่าเข้าไปก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะบางทีพ่อแม่อาจจะแบบเผลอแค่นิดเดียวอ่ะไม่ได้ดูว่าเขาดูอะไรบ้างเขาอาจจะเรียนแบบก็ได้ใช่ไหม
2: ครับ
0: หรือเมื่อวานนี้ไปโรงเรียนหลานใช่ไหมมีคุณครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าแกบอกให้ตรวจกระเป๋าลูกๆหลานๆหน่อยนะก่อนออกจากบ้านหรือว่ากลับไปจากบ้านนี่ว่า

0: มีอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแปลกปลอมบ้างแกบอกว่าเคยมีเคสคือว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นป.3มีพ่อเป็นไอดอลนะคะพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพยาบาลน้องดงวันดีคืนดีเชื่อไหมว่าเอาปืนพ่อไปโรงเรียนใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วมีกระสุนอ่ะโอ้มีกระสุน
1: โอ
0: ้ครูบอก
1: สมมติเขาออกมาเล่นกับเพื่อนเนาะ
0: ก็นั่นแหละเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนพ่อไงพ่อมีปืนเขาก็เอาไปโรงเรียนได้ก็จะไปอวดเพื่อน
1: โ
0: อ้ดูดิแล้วพ่อด้วยความที่แบบเหมือนจะเข้าเวรกลางคืนแล้วไม่ทันระวังลูกหยิบปืนใส่กระเป๋านักเรียนไป
1: ปืนหายพ่อยังไม่รู้เลย
0: ไม่รู้ลูกเอาปืนใส่กระเป๋าไปพ่อยังไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ที่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเรียบร้อยอ่ะ
1: โอ้มันเกิดความไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะไม่น่าเชื่อแล้วฟังดูแล้วก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อเขาต้องเก็บปืนไว้อย่างดีนี่ฮะเอาไปโรงเรียนนะฮะ
0: นั่นแหละลูกแล้วลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงอ่ะแบบโอ้โหคุณครูบอกว่าเกือบช็อกตายใช่ค่ะ
1: โอ้โหเออแค่ขึ้นไกลแล้วก็ยิง
0: ใช่
1: ซึ่งบางทีเด็กเข้าออกมาเล่นกันเขาทำเป็นเนาะ
0: มันล่วงกระแทกพื้นมันก็ปั้งนะปืนอ่ะ
1: โอ้ยครับ
0: ปืนตกก็ปั้งนะคะโอ้โหครูเขาก็เล่าไงว่าเนี่ยให้ระวังเออเราก็เออใช่มันต้องระวังต้องตรวจกระเป๋าหรือว่าอาจจะใส่อะไรมาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก่อนออกจากบ้านนั่นแหละนะไอ้บุหรี่ไฟฟ้านี่มันซ่อนง่ายด้วยมันมาในรูปแบบของกำไรรูปแบบของนาฬิกาปากกาอะไรพวกเนี้ย
1: ครับผม
0: ค่ะนั่นแหละความเสี่ยงเยอะ
1: ใช่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกับที่ฮะคุณหญิงปณิตานะคุณหญิงปณิตาเนี่ยโดนคุกคามเข้ามาในรูปแบบของไรเดอร์
0: ไรเดอร์คุกคาม
1: ใช่
0: ไรเดอร์คือคนส่งของเหรอ
1: คนส่งของนะพี่นะครับ
0: เออ
1: เออเราดูเราฟังเรื่องนี้แล้วเราก็ลองดูว่าบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงหรือเปล่าบางบ้านเป็นอย่างนี้พี่บางบ้านจะชอบเปิดประตูรั้วไว้เลยเพื่อจะมีแม่บ้านอยู่ตลอดมีคนรถอยู่ตลอด
0: ไม่ต้องไปเปิดหลายรอบเพราะว่าวันหนึ่งสั่งไม่รู้กี่รอบ
1: เออแล้วบางบ้านชอบเปิดรั้วไว้กันคือแค่ปิดทีเดียวไม่เป็นไรบ้านเราคนอยู่เยอะนี่ฮะคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหนะจู่ๆนะครับพนักงานส่งของเนี่ยนะเดินเข้ามาถึงในบ้านอ่ะ
0: มาส่งของแล้วไม่กลับนี่เหรอ
1: คือเหมือนกับแค่เข้ามานี่ก็ไม่ควรแล้วเธอบอกอย่างนั้นนะอาจจะเข้ามาจะจับแต่แบบการเข้ามาเนี่ยมันก็คือปกติไรเดอร์จะต้องโทรมาเนาะแล้วให้เราออกไปหน้าบ้าน
0: อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ตรงไหน
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: เดินก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้นะครับอยากให้ทางต้นสังกัดเนี่ยช่วยตรวจสอบมาตรฐานของพนักงานด้วยนะครับการมาส่งของเนี่ยเธอบอกว่าแจ้งแม่บ้านได้เลยนะครับนะพอมาถึงบ้านเนี่ยพนักงานส่งของคนนี้เนี่ยกลับมีการถามแม่บ้านว่านี่บ้านคุณหนิงเหรอบ้านสวยจังเลยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหม
0: อุ้ย
1: เออเนี่ยคำถามคือปกติพนักงานส่งของมีสิทธิ์หรือไม่ถามถึงความเหมาะสมในการขอเข้าพื้นที่ของลูกค้าและที่สำคัญคือเขารู้ได้ไงว่านี่คือบ้านหนิงปณิตา
0: เออ
1: แต่เขาเห็นชื่อเนาะปณิตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้นะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเขาก็คุยเรื่องคุณหนิงเอาค่าทางด่วนให้เขาทำให้แม่บ้านเข้าใจว่าเหมือนเป็นคนรู้จักกันก็เลยเกิดจังหวะที่พนักงานคนนี้เดินเข้ามาในพื้นที่บ้านนะครับเหมือนกับจะมาเก็บค่าทางด่วนเก็บค่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายความสวยงามของบ้านด้วยนะอย่างนั้นเลยนะพี่คนนี้พี่ไรเดอร์คนนี้เธอบอกประเด็นนี้อาจจะดูธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผู้หญิงเด็กและคนที่อยู่ในบ้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ควรถูกมองข้ามนะครับเขาบอกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการดราม่าอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ใครถูกโจมตีนะแต่ว่าขอถามว่ามันสมควรไหมที่เธอเจอแบบนี
0: ้
1: มันก็ไม่แปลกแหละใช่ไหมพี่มันไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็แปลกที่เจอแบบนี้

0: นะครับแต่ไม่แปลกที่เธอตั้งคำถามเพราะว่ามันไม่ปกติจู่
1: ๆขอดูบ้านดารา
0: ไรเดอร์ขอดูบ้านแล้วยกมือถือขึ้นมาถ่าย
1: คือเขาคงอยากจะแบบถ่ายอวดมั้งว่าเออเขาไปบ้านดารามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: แต่ถ้ามุมนึงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ก็จะบอกกันดีๆนะก็ถ้าที่ชอบขนาดนั้น
1: จะไม่ประทับใจ
0: แสดงตัวถ้าชื่นชอบขนาดนั้นต้องแสดงตัวเลยว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูขออนุญาตสักนิดนึง
1: ว่านี่สวยอยากจะถ่ายรูปอวดเพื่อนอะไรอย่างนี้หรอ
0: เออก็บอกให้เขารู้ไปตรง
1: ๆเออว่าคุณหญิงก็ซีเรียสเลยใช่ไหมว่าเขาดูไม่ปลอดภัยแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับบริษัทต้นสังกัดไหมของไรเดอร์ไม่เกี่ยวเนาะหรือจะเกี่ยว
0: นี่หมายถึงค่ะว่า
1: หมายถึงว่าให้อบรมบ่มนิสัยพนักงานว่าอย่าถือวิสาสะไปถ่ายรูปบ้านลูกค้าส่งของเสร็จคุณก็กลับอย่าไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณหนิงเขาเรียกร้องไปนะครับไปทาง Grab Thailand อยากให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกลับเพื่อชี้แจงโดยด่วนค่ะคุณหนิงเขาต้องการคำชี้แจงจาก Grab ด้วยนะว่าได้ตรวจสอบหรือยังว่าพนักงานคนนี้ที่เขาโพสเนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยเขาอะไรเขาชี้แจงกับทางบริษัทว่าอะไรอ่ะบริษัทก็ต้องมาชี้แจงกับคุณหญิงด้วยก็อยากให้อย่างนั้น
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็ต้อง
0: คือเหมือนกับต้องให้ต้นสังกัดเน้นกฎระเบียบของพนักงานนะเนาะเพราะการส่งของหลักเกณฑ์ต้องมีอยู่สิว่าหนึ่งเมื่อไปถึงให้คุณถ่ายรูปสองให้คุณแจ้งลูกค้าเนาะสามให้ส่งของแค่หน้าบ้านเท่านั้นหรือยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะอย่างของผมนะบางทีเนี่ยเขาโทรมาผมจะบอกว่าอ่ะฝากพี่วางไว้บนรั้วก่อนนะครับยังไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยไอ้ของกล่องชิ้นนี้มันมาถูกวางไว้ถึงหน้าประตูบ้านเลยนะพี่แต่ว่าเขาเปิดรั้วแล้วเขาเข้ามา
1: เอง
0: ก็มีนะ
1: ข้างใน
0: เออเขาเปิดรั้วเองอ่ะคือเราไม่ได้ถึงจะใส่แม่กุญแจไงแต่ว่าเราก็ลงกรอนไว้เนาะประตูแต่เขาคงแบบเอื้อมมือมาล้วงแล้วก็เปิดเข้ามานิดนึงอ่ะแล้วก็เอาของมาวางแต่เขาก็ปิดรั้วอะไรให้เราเหมือนเดิมงงเลยฮะแบบโอ้โหเราก็มีความรู้สึกนะว่าไม่เข้ามาเลยเหรอ
1: ไม่ดี
0: เข้ามาเลยเหร
1: อถ้าไปถึงครัวหิวข้าวขอกินข้าวทุกมื้อก่อน
0: เออมานั่งกินข้าวด้วยกันเลยเมื่อไหร่นะเนี่ยแล้วก็สั่งข้าวมาแล้วมานั่งกินข้าวกันเลยแม่มันเ
1: ออกันเองสุดๆก็ต้องระมัดระวังทั้งสองฝ่ายแหละเนาะ
0: เออใช่ครับ
1: ค่ะไปดูโลกจับตาหลังจากที่ทาง FIFA ปล่อยทีเซอร์เพลง Go Single ประจำการแข่งขัน FIFA World Cup 2026ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เมื่อได้3ศิลปินตัวท็อประดับโลกมาร่วมงานด้วยนะคะมีตัวแทนจากเอเชียแน่นอนนะคะลิซ่าและลิสามโนบาลม
0: ี
1: อาริซ่าซุปตาจากบราซิลแล้วก็มีเลมาศิลปินสายแอฟโรบีทสายไหนแอฟโรบีทนี่คืออะไรฮะแอฟโรบีทคืออะไรไม่รู้ก็เขาบอกว่าเพลงที่จะใช้ประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่นะคะตอนนี้เนี่ย เขาบอกว่ามีการหยิบไปผสมหลายสไตล์มากนะคะสไตล์นี่แหละมีป๊อปมีแอปโรบีทที่ว่านี้นะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าคือสายนี้เป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าล่าสุดก็คือว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นมิวสิควิดีโอหลุดออกมาแล้วนะคะลิซ่านี่แบบจี๊ดมากเลยนะคะเสื้อเหลืองกางเกงฟ้าออร่าพุ่งจนหลายคนบอกว่านึกว่านักเตะทีมบราซิลลงสนามเองเลยตอนนี้แฟนๆทั่วโลกกำลังนับถอยหลังเพราะว่าทั้งเพลงทั้ง MV ตัวเต็มนั้นเนี่ยเตรียมจะปล่อยวันนี้ค่ะน้องด้ง
0: ครับโอ้รอดู
1: เลยลิซ่านะคะลิซ่าก็โพสต์ลิซ่าลูฟนะคะก็โพสต์อันนี้ไม่น่าจะเป็นเอ็กซ์ของลิซ่าเหรอคะลิซ่าลูฟเนี่ย
0: น่าจะเป็นเพลงเฉพาะหรือเปล่า
1: เพลงเฉพาะใช่ไหมอ๋อก็เห็นละก็น่ารัก

0: ดีนะคะกางเกงตัวจิ้วเลยนะคะศิลปินสามคนสามประเทศที่จะร่วมสำหรับเปิดตัวประจำฟุตบอลโลกปีนี
1: ้
0: ค่าตัวไม่รู้ประมาณไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างนี้วันที่เป็นพิธีเปิดเนี่ยจะต้องขึ้นโชว์ด้วย
0: ใช่ไหมต้องโชว์ในสนามด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าก่อนบอลเตะเขาจะมีพิธีเปิด
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมใช่จะต้องได้เห็นน้องลิซ่าด้วยแต่ลูกคนไทยจะได้ดูหรือเปล่านะพี
0: ่ได้ดูสิ
1: ได้ดูเป็นรัฐบาลดูถอยๆได้ดู
0: อีกตั้ง20 วันได้ดูอันนู้นจะซื้อในวันสุดท้ายนู่น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันก็ยื้อกันด้วยเรื่องราคาด้วยไง
0: ใช่
1: เหมือนเราซื้อของอ่ะซื้อของในวันแบบจัดงานวันสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องลดราคาหน่อย
0: เหมือนกับเขาจะเลหลังอย่างนี้เหรอ
1: เราก็ต้องทำทีเป็นเราไม่เอาแล้วเราไม่สนใจเนี่ยเขาก็เห็นอย่างอินเดียเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบินไปเองเลยนะพี
0: ่
1: บินไปเจรจาว่าโอ้ยูจ้ายูช่วยนะเอามาจ้าเดี๋ยวไอ้ลดราคาให้จ้า
0: เออเอาไหม
1: ไม่รู้ว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยไทยว่าจะแบบไทยแล้วอาจจะดีนะ
0: ตอนนี้ยังราคาเดิมอยู่ใช่ไหม1,300 ล้าน
1: พวก1,300นะพี่แล้วยังมีเหมือนค่าธรรมเนียมอีก300แล้วก็ภาษีอีก100เลยเป็นรวมเป็น1,700
0: ค
1: ่ะเบ็ดเสร็จที่เราต้องถ้าเราจะซื้อต้องจ่าย1,700ก็เราก็เลยอาจจะออกมาท่าทีแบบไม่ดูไม่สนใจเพื่อให้เขาแบบต่อราคาได้หรือเปล่านี่มันก็เป็นกลยุทธ์นึงนะทางธุรกิจแต่เนา
0: ะ
1: เราทำเป็นไม่สนใจคือถ้าเราทำท่าสนใจเนี่ยเขาก็ไม่ลดแน่ว่าเองจะเอา
0: ดูเจออยากได้ใจจะขาดอีกนะ
1: ใช่เองอยากดูน้องลิซ่าเปล่า
0: จะไม่ดูจะไม่ดูฟุตบอลเหรอจะดูแค่พิธีเปิดอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าที่มันเงียบเพราะอะไรรู้ไหมคือบางคู่นะแข่งจบตอน10 โมงเช้าอ่ะ10 โมงอ่ะมันไม่ได้เลยสำหรับเวลาในเอเชียในบ้านเราอ่ะไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ไม่ได้
1: เป็นช่วงที่คนเริ่มออกไปทำงานที่บอกนะคน
0: ใช่
1: กำลังได้รีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: แล้วอย่างที่บอกพี่ทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วคนไทยรอดูเนี่ยแต่ว่าคุณเตะ3:00 2 คู่4:00 1 นัดสามนัดเนี่ยทีมชาติกีเตะ3:00 2 นัด4:00 1 นัดอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ก็หนีหมดเลยเขาบอกโอ้โหคนไทยชอบที่สุดก็คือทีมชาติอังกฤษ
0: ใช่ไหม
1: แต่คุณเตะ3:00กับ4:00
0: อ
1: ่ะมันเป็นเวลาที่แบบคนจะรอดูก็ไม่ไหวคนจะตื่นมาก็ไม่รู้จะหลับแล้วตื่นหรือเปล่า
0: ตื่นนั่งในการฝึกเอาครับไว้กีฬา
1: เดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะรอดูน้องลิซ่า
0: เนาะลิซ่าแบ็คพิงเอาทำไมอาร์เซนอลจะแห่ฉลองอีกตั้งหลายวันน่ะทำไมไม่แห่เลยอ่ะ
1: จริงๆยังเหลือนัดสุดท้ายอีกนัดหนึ่งครับพี่เดี๋ยววันอาทิตย์ไปอีกนัดหนึ่งจริงวันอาทิตย์
0: ก็เลยรอทีเดียวเลยวันที่31นะคะ
1: มันจะให้มันจบโปรแกรม38นัดก่อน
0: อ๋อให้จบเลย
1: ใช่แต่ก็
0: รถพร้อมแล้ว
1: รถพร้อม
0: รถแล้วบัสพร้อมแล้ว
1: ใช่แล้วสุดท้ายก็ต้องไปเยือนด้วยครับมันยังไม่ได้เตะในสนามของตัวเองด้วยก็อาจจะเดี๋ยวรอให้สิ้นสุดก่อนแล้วก็กลับมาฉลองที่ลอนดอนแบบเต็มสูบทีเดียวเขามีการนัดรวมตัวแล้วใช่ไหมพี
0: ่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเริ่มรถบัสพร้อมแล้วเรียบร้อยแฟนๆก็ผู้ชมค่ะ
1: เห็นคนไทยอ่ะแฟนแบบอาร์เซนอลไทยแลนด์อ่ะที่เป็นแบบพวกแฟนคลับอ่ะเขาก็เริ่มนัดหมายกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะรวมตัวกันฉลองแชมป์นัดกันไ

0: ตามสถานที่ในฮอลล์ที่ห้างเล็กๆบ้างนะครับ
1: ที่เขาจะจัดกิจกรรม
0: ชายรวมตัว
1: ค่ะ
0: รวมตัวมีปีหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจัดขบวนแห่เป็นรถแห่เลยนะที่แบบไปอนุสาวรีย์อ่ะพี
1: ่อ๋อใช่ใช่
0: เนาะ
1: เออมีมี
0: อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้อาร์เซนอลจะแบบว่ามีแบบตัวตั้งตัวตีในการแบบเฮ้ยพวกเรามารวมตัวกันแล้วก็แห่บ้างหรือเปล่าตอนนั้นจะต้องประสานจราจรเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: เออ
0: ขบวนแห่นะครับก็เดี๋ยวรอดูความคึกคักในไทยด้วยเพราะว่ารอมา22ปีอะพี
1: ่ใช่ไหมไม่นานไม่น้อยนะคะนานมากเนาะ
0: ครับผมแล้วเมื่อวานเนี่ยสโมสรนะครับพี่ครับเมื่อวานสโมสรเขาปล่อยทีเซอร์ตัวหนึ่งออกมา
1: ค่ะ
0: นะฮะทีเซอร์ตัวเนี้ยมีอาร์เซนเวนเกอร์คนนี้เป็นอดีตสุดยอดผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลเขาเคยคว้าทีมคว้าแชมป์เมื่อตอน2004แบบไม่แพ้ใคร
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอาร์เซนอลก็ไม่เคยได้แชมป์มาอีกเลยนะแต่เวนเกอร์ก็วางมือไปเมื่อวานเนี่ยเขามีทีเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นทีเซอร์ของสโมสรที่แบบว่า congratulation ยินดีด้วยกับอาร์เซนอลมีอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยมาเป็นคนเปิดคลิปนี้ให้ปรากฏว่าความพิเศษของวิดีโอนี้มันทำไมด้วยพี่มันบอกเขาบอกว่าความพิเศษมันอยู่ที่คลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในประเทศไทย
1: คือมาถ่ายในประเทศไทยด้วยเหรอ
0: ใช่เราเคยจัดประชุมอะไรเกี่ยวกับฟีฟ่าเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่มีแบบนักบอลโลกเก่าๆมีผู้บริหารของฟีฟ่าซึ่งเจมส์เกอร์ตอนนี้ก็ไปทำงานให้กับฟีฟ่าเนี่ยเขาก็เดินทางมาประชุมที่ไทยแล้วเขาก็มีการสโมสรเขามีการขอให้อาร์เซนอลเวนเกอร์เนี่ยเหมือนมานั่งพูดแบบเก็บเขาจะเก็บเทปนี้ไว้อะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าปีไหนอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแชมป์เนี่ยเขาจะขอให้อาร์เซนอลเวนเกอร์เป็นคนเหมือนกับแสดงความยินดีเป็นคนแรกอะ
1: ค่ะ
0: ทีมงานที่ได้ถ่ายทำเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานของคนไทยนะเป็นเอเจนซี่ที่ดิวพวกช่างกล้องโปรดิวเซอร์แสงไฟเสียงพวกนี้เป็นทีมงานของคนไทยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเจอมาประชุมในไทยปี2024
1: ค
0: ่ะนะครับซึ่งจริงๆปีนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังขับเคี่ยวคว้าจะที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าเขาก็เลยทำไว้ก่อนแต่สุดท้ายปีนั้นไม่ได
1: ้
0: สุดท้ายปีนั้นไม่ได้ไอวิดีโอนี้มันก็เลยไม่ได้ถูกใช้
1: แต่มาปีนี้มันไม่เฉยใช่ไหมมันยังทันสมัยอยู่ใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันก็แค่มันก็ออกมานั่งเหมือนกับว่าลินวายแล้วก็แบบว่าแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าพูดกลางๆไว้
0: ใช่ใช่เนี่ยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานคนไทยที่ทำงานด้านพวกสตูดิโอหรือว่าทำทีวีทำอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลระดับโลกอ่ะ
1: ซึ่
0: งคนไทยเราเป็นคนทำ
1: ค่ะคือน่าจะอายุมากแล้วเนาะอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยรู้นานมากแล
0: ้
1: วเนาะ
0: เวนเกอร์เนี่ยลุกแบบอเล็กซ์เฟอร์กูสันอย่างนั้นเลยพี
1: ่
0: เป็นยุคที่ขับเคี่ยวมากับแมนยูของอเล็กซ์เฟอร์กูสันน่ะอายุท่านตอนนี้76แล้วพี
1: ่โอ้
0: 76ปีนะครับนะก็เลยเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆว่าอ๋อเขามาถ่ายที่เมืองไทยนะตอนนั้น
1: อ
0: ือฮึเดี๋ยวเขาแชร์กันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับผม
1: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ยังคงต้อง

0: ยังคงต้องเกาะติดในเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลนะคะซึ่งเองบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันเต็มที่ที่จะทำให้ GDP ของไทยขยับตัวขึ้นมานะคะเป็นเหมือนลมใต้ปีกทีนี้ช่วงเดือนมกราคมพานี่เห็นว่าการส่งออกดีมากนะเขาบอกว่าดีเป็นประวัติการเลยค่ะน้องรุ่งอันนี้คุณสุภจีพูดเองนะคะ
1: โอ้ส่งออกเหรอฮะโอ้
0: เขาบอกว่าดีมากเป็นประวัติการนะส่งข้าวไปส่งยางส่งข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ทำตอนนี้คือทำก่อนที่จะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสำหรับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เลยต้องป้องกันตัดตอนไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะมีการลงทะเบียนกันอีก4วันเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งใจจะทำโครงการนี้เนื่องมาจากวิกฤตน้ำมันและกระทบค่าครองชีพของประชาชนนะคะก็เลยจัดหาสินค้าที่จำเป็นราคาถูกให้ประชาชนได้เข้าถึงเป็นทางเลือกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่4มิถุนายนเนี่ยบอกไว้ก่อนล่วงหน้ากระทรวงพาณิชย์เขาจะมีคูปองให้กับคนที่ไปซื้อของเนี่ยเอาไปลดราคาได้100บาทต่อคนค่ะก
1: ็
0: เอาไปลดการซื้อของนะสมมติว่าเราไปซื้อของ500ก็ลด100นึงเหลือ400ต้องจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันที่4เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคูปองแจกให้กับคนที่จะไปซื้อของน่าจะเป็นร้านธงฟ้าค่ะน้อง
1: ธงฟ้าหรือว่าโครงการที่เขาไปตั้งในแต่ละอำเภอเนาะ
0: ที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: คืออันนี้ก็จะแยกจากไทยช่วยไทยที่ว่า60-40คนละครึ่งนี่เน
0: า
1: ะ
0: แยกออกมา
1: ได้อีกร้อยหนึ่ง
0: ใช่ได้อีกร้อยหนึ่งคูปองที่ว่านี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์จะแจกตรงจุดไหนยังไงนะคะ
1: ครับ
0: นะคะร้อยหนึ่งก็พอได้อยู่นะ
1: โอ้นะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็น
0: ช่วงนี้
1: ส่วนลดเนาะส่วนลดในการซื้อของ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: มครับ
0: ค่ะ
1: หรือถ้าพูดถึงภาคกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะเห็นเมื่อวานเนี่ยประธานหอการค้าเนี่ยนะครับเขาก็มาที่ทำเนียบเนาะสิ่งที่หอการค้าเนี่ยเขาบอกก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกสางคอร์รัปชันก่อนเลยปราบปรามทุจริตก่อน
0: ค่ะ
1: การทุจริตเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนเศรษฐกิจไทยนะครับเขาบอกว่าอาจจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนในการเดินหน้าธุรกิจเนี่ยนะฮะหอการค้าไทยบอกว่าต้องยกระดับการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนการหัวประมูลการต่างๆเหล่านี้การมีการเรียกรับเงินตรงเนี้ยพวกเนี้ยนะครับมันทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เจริญมันก็ไปถึงนั่นนะมันมีผลนะนะครับ
0: มันเป็นตัวลังอ่ะ
1: นะฮะนี่แหละเนี่ยก็เสียงสะท้อนของทางเอกชนนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แหละเรื่องว่าเนี่ยฝ่ายค้านน่ะพรรคประชาชนน่ะเขาจับโป๊ะอยู่นะว่าดูเหมือนรัฐบาลจะสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการประจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนายกไม่ตอบนะไม่ตอบแต่ว่าโบยไปว่าไปถามรัฐมนตรีคลังละกันประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะนั้นก็เอาดีๆแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าทุกฝ่ายก็ต้องจับตาอยู่เพราะว่าคือถ้าฟังจากพรรคประชาชนก็รู้สึกว่าเอาใจใส่ดีนะอย่างน้อยจะได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่เอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณสุกัญญาคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณใหม่เนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าจะโป้รัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแล้วเหมือนดูว่าจะแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐเข้าไป 1.88 หมื่นล้านที่ควรจะเป็นงบประมาณตามปกติซึ่งข้อมูลตามมติครม.ตามภาพระบุว่าโครงการแรกอ่ะเป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเงินช่วยเหลือ300บาทนะคะเดินทางค่าน้ำค่าไฟซึ่งต้องได้รับงบประมาณประจำปีไม่ได้เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานเลยแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มี

0: เงินพอมาจ่ายสวัสดิการอย่างเช่นใช้ 50,000 ล้านบาทแต่ตั้งงบเพียง 30,000 ล้านในงบปี69ซึ่งนับว่ารัฐบาลนี้กล้ามากที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในวง 200,000 ล้านมาเพื่อใช้จ่ายรายจ่ายประจำที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกลเลยสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่ตั้งคำถามทิ้งท้ายนักข่าวก็เลยเอาเนี่ยไปถามคุณอนุทินแต่คุณอนุทินไม่ตอบก็บอกว่าไปถามคุณเอกนิติแล้วกัน
1: โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ไหมนะ
0: เออก็เรื่องใหญ่ก็น่าคิดอยู่นะประชาชนก็ต้องจับตานะคะ
1: โอ้ครับว่าส่วนใหญ่คนก็จะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่แต่ว่าลืมดูเรื่องที่มาที่ไปนะของเงินก้อนนี้นะ
0: โอ้ใช่
1: แต่ก็เนี่ยนะหน้าที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้กับพวกเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฝากประชาชนตาม
0: ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยศาลอุทธรภาค4นัดอ่านคำพิพากษากรณีส.ส.โตโต้นุ่งป
1: ิ
0: ยรัตน์จงเทพอ่ะคนนี้ก็เป็นนักกิจกรรมกลุ่มวีโว่นะคะที่ถูกฟ้องในมาตรา112กับพ.ร.บ.คอมนะคะปรากฏว่าศาลอุทธรภาค4เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาก็คือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา112ให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ
1: โอ้แต่ว่า
0: ทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวเมื่อวานนี้เพื่อจะสู้ในชั้นฎีกาก็วางหลักทรัพย์ 300,000 นะคะเงื่อนไขคือห้ามออกนอกประเทศและเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลก็คือว่าถ้าศาลฎีกานะคะตามศาลอุทธรณ์ก็คือว่าจบเลยค่ะไม่รอลงอาญา
1: 3 ปี
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวรอดูครับ
0: มาดิ
1: ก็ประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: เราพักสักเพลงสักเพลงครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ตามเพื่อเป็นการเวอร์เซเวล่าครับ
3: ครับผม
2: ยังมีหนองไผ่พงศธรจักรจันทร์วันวิสาครับ
3: ชอบยี่สิบสองมาเลย
2: โอ้เฮาดีครับ

0: ยำยอดเลยนะครับขอบคุณท่านเซอร์นะครับวันนี้
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับ
2: เป็นข่าว
3: นี้นานๆจะเจอครับพี่ศรีโจรกลับใจขโมยของไปแล้วเอามาคืน
2: ฮะ
3: โจรกลับใจไม่ค่อยจะเห็นนะ
2: จับติดสายมูลูกเต่า
3: สายพ่วงแบ
2: บอ๋อนึกว่าขโมยพวกกินพวกพระอะไร
3: อ๋อแล้วไปเจอของดีเข้าแล้วอย่างนั้นนะ
2: ใช่
3: ไม่เลยฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
2: สายพ่วงแบบ
3: ใช่เป็นสายพ่วงแบบของอู่รถแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะฮ
2: ะ
3: ทีนี้เจ้าของอู่เนี่ยเขาไปลงเฟซเกี่ยวกับกลุ่มข่าวของคนนนน่ะนะฮะทีเนี้ยคนร้ายน่าจะเห็นตัวเองในนั้นแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาขโมยไปตั้งเดือนนึงนะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณ5โมงกว่าๆชายรูปร่างท้วมเขาบอกลักษณะเหมือนพี่โชเฟอร์อาชีพน่าจะขับแท็กซี่น่าจะขับแท็กซี่ด้วยสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับเดินกลับเข้ามาที่ร้านถือถุงพลาสติกสีส้มข้างในมีสายพ่วงแบตที่เขาประกาศตามหาครับเอามาคืนเอามาคืนเจ้าของอู่นะฮะเจ้าของอู่โทรแจ้งตำรวจให้มาจับเลยครับ
2: จบ
3: แต่สุดท้ายไปเคลียร์กันที่โรงพักน
2: ะ
3: สุดท้ายไปโรงพักก็เหมือนกับเป็นการอบรมกันนะครับเอามาคืนทีนี้เขาก็ฟังเรื่องราวของคนที่พี่โชเฟอร์ที่ขโมยไปนั้นเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกสงสารเพราะว่าพี่โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยที่ขโมยเนี่ยเพราะว่าเขาป่วยเจ็บขาทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวคิดสั้นไปหน่อยเลยเอาของไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ก็ตั้งใจจะเอามาคืนนะทีนี
2: ้
3: พอเจ้าของอู่ฟังแล้วก็มันก็แค่สายพ่วงนะ
2: สายพ่วงแบบ
3: ท้ายก็
2: เขาก็เห็นใจ
3: เดี๋ยวก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะไม่เอาความอะไรแล้วก็ไอ้ค่าปรับ 1,000 เนี่ยเดี๋ยวแกขอบริจาคหยอดตู้ที่โรงพักไปแล้วก็เตือนว่าอย่าทำอะไรแบบนี้อีก
2: คือจะละเว้นไม่ได้ใช่ไหมค่าปรับยังไงต้องจ่ายหรอ
3: ใช่พี่มันเป็นคดีที่ผมเป็นคดีอาญาเนี่ยแต่ว่าในสำนวนอาจจะเขียนไปว่าแบบมีการขอโทษขอโพยกันยอมความกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: จะป่วยก็ไม่ควรขโมยนะจะมาอ้างป่วยได้ไหม
3: ไม่ไม่ควรเป็นข้ออ้างอ่ะเนาะมันไม่ควรเป็นข้ออ้าง
2: ไม่ควรเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะฉันป่วยฉันขอแต่นู้นฉันขออันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่น่าจะได้นะ
3: ครับ
2: อย่าหาทำเลย
3: จริงบางคนบอกโอ้แค่สายพ่วงแบตอ่ะนะ
2: ค่ะต้องซื้อติดรถไว้ก็ได้สักเส้นหนึ่งมันไม่กี่บาท
3: ไม่แพงใช่ไหมพี่สายพ่วง
2: ไม่แพงค่ะไม่แพงแต่ก็ซื้อดีๆหน่อยนะให้มันดูมาตรฐานหน่อยเพราะว่าถ้าซื้อแบบว่าก้องแก๊งมาเดี๋ยวมันช็อตมันอะไรก็มีปัญหาอีก
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าพ่วงนะเอาให้บีบเอาไอ้สายพ่วงเนี่ยไปพ่วงแบตจากรถอีกคันเนี่ยทำแล้วมันเป็นกลัวมันช็อตมันป้าขึ้นที่เขาบอกเอาห้ามไม่มันไปโดนกันนะมันจะแบบเป็น
2: เหมือนสปาร์กใช่ไหม
3: เหมือนสปาร์กอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็ต้องแม่นหน่อยบวกลบๆอ่ะใช่ไหมคะพี่แท็กซี่อ่ะเขาเสี่ยนเวลาเราเจอปัญหานี้แล้วก็จะให้พี่แท็กซี่อ่ะเขาช่วยแท็กซี่ทุกคันน่าจะต้องมีสายพ่วงแบตขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะ
3: ครับผม
2: เนาะถ้าไม่กล้าทำเองเนาะ
3: ครับผม
2: ค่ะปิดท้ายนิดนึงสะเทือนใจช่วงเปิดเทอมใหม่ๆค่ะเมื่อวานนี้คุณครูโรงเรียนบ้านรางม่วงน้องๆอยู่ที่จอมบึงราชบุรีนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป.1 นะคะโอ้โหฐานะลำบากมากนะคะพ่อเนี่ยเพิ่งจะเสียไปต้องอยู่กับแม่2คนแม่ก็ต้องรับจ้างทั่วไปเอารายได้มาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พิการทางหูไปอีกนะคะมีเพี้ยพิการมาจนเจือได้เพียงน้อยนิด800เนาะคือผู้อำนวยการเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูว่าบ้านนี้ไม่ไหวจริงๆนะ เป็นบ้านชั้นเดียวประตูเป็นไม้เก่าๆสังกะสีก็ผุเป็นรูๆนะคะฝนตกก็สาดเต็มๆเลยรอบข้างๆก็ไม่มีหน้าต่างใช้สังกะสีเก่ามาตีแปะๆเอาไว้มีห้องน้ำอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็กางมุ้งเอาไว้คืออันเนื่องมาจากว่าวันแรกที่เปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็เล่าว่าป.1 เด็กคนนี้เห็นแม่ยังใส่ชุดอนุบาลมาส่งน้องอยู่ที่ห้องครูจริงๆป.1 ก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะชุดอนุบาลก็คือไม่ใส่แล้วเน
3: า
2: ะ
3: ยังใส่ชุดเดิมเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่ชุดเดิมก็ใส่ชุดอนุบาลมาครูก็เลยถามครูก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วแม่ไม่รู้ว่าลูกอ่ะขึ้นป.1 แล้วเพราะแม่ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรเลยครูถามว่าแม่รู้ไหมลูกอ่ะขึ้นป.1 แล้วนะคะแม่บอกไม่รู้แล้วถามว่าแล้วไปซื้อเสื้อผ้านักเรียนใหม่หรือยังแม่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเงินแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยก็ทีนี้เบื้องต้นครูก็เลยให้เงินไปซื้อชุดอย่างน้อยก็ได้ใส่ป.1 เหมือนคนอื่นก่อนนะคะแล้วก็พูดกับแม่ว่าจะหาวิธีช่วยทำไงให้น้องได้มีอุปกรณ์การเรียนจะช่วยมากที่สุดก็จะเป็นสะพานบุญให้คนที่แบบมาบริจาคอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้น่าเห็นใจมากตอนนี้เขาก็เลยเปิดกัน